90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: สามเพลงดังฟังสบายสบายเราเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับอดีตรักบางปูรูปแพรอุไรพรน้องอ้อยจากต้นคุณอนันตานะครับและดำรงวงทองกลิ่นฟางนางลืมสวัสดีทางเฟซไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับในช่วงนี้ครับหลายคนก็เจอปัญหาครับเมื่อสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อาบชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับต้องลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งด้วยนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee และ TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบไปหาซื้อกันได้เลยครับ

0: ราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
8: ีอยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่มั่นยำด้วยไวอ้อยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวอ้อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
12: อยากจะมีผมสวยนะครับแบบมืออาชีพเลยนะครับไม่ต้องไปร้านเสริมสวยแล้วเนี่ยเราสามารถดูแลผมอย่างมืออาชีพเหมือนในร้านเสริมสวยได้เลยนะครับกับเซตนี้แคบิลเคราตินนะครับจะมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ชิ้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่แชมพูเคราตินที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับแล้วก็เซรั่มเคราตินครับสำหรับเซรั่มนี่หยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบผมให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำโดยไม่ต้องล้างออกเลยนะครับทำให้ผมนั้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเงางามด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย Leaf on Hair เคราตินและ Silky Hair Oil เคราตินนะครับ5ชิ้น695นี่เป็นราคาปกตินะจ๊ะทุกคนจ๋าโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งนะครับ550ครับแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักของ DJ FM 90ฉลอง12ปีที่ทำร่วมกับแคบิโอเคราตินมอบให้ปี1ตัว0923524446มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยจ้ะทุกคน
13: เมีย

เป็นความสนุกที่แฝงไปด้วยความเศร้านะครับเมียพี่มีทูในเฟซไลฟ์ตอนนี้มีเรื่องอดีตอะไรให้คุยกันบ้างอ๋อวันนี้เราเริ่มล้างท้องกันก่อนนะจะเริ่มกินเจพรุ่งนี้อาหารเจแถวไหนอร่อยบ้างว่ามาสิถ้าแถวหลังกระทรวงศึกษานะครับใกล้ๆกับสถานีเราก็เริ่มขายอาหารเจละ

จากเมียพี่มีทูนะครับมาถึงเมียพี่ไม่รู้บางทีเขาก็รู้แต่บางทีเขาแกล้งเฉยๆหลีตาไปข้างหนึ่ง

ันมากับความเมาฮะบล็อกเสด็จไม่ว่าจะเป็นเพลงเมียพี่ไม่รู้มาถึงมันมากับความเมาด้วยแล้วแต่มี reference มาจากเมียพี่มีทูนะฮะภาษาอังกฤษนิดนึง reference หรือว่าแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้นะฮะรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยก็มีรากเหง้าใช้คำว่ารากเหง้าดีกว่ามีรากเหง้ามาจากเมียพี่มีทู

0: น้องใบเฟิร์นนำเพลงนี้กลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งแก้วปิ้งไก่นะครับต้นฉบับคือแก้วมณีทรัพย์นะฮะคุณมาลัยทุ่งครุขอเพลงนี้มาพอดีเลยก็เลยนึกถึงเพลงอื่นๆตามมาด้วยนะครับไล่มาจากเมียพี่มีชู้เมียพี่ไม่รู้มันมากับความเมาแล้วก็แก้วปิ้งไก่ล้วนแล้วแต่เป็น reference หรือว่ารากเหง้ามาจากเพลงเมียพี่มีชู้นะฮะตอนนี้ในเฟซไลน์ของเราก็คุยกันเรื่องอาหารเจอยู่วันนี้วันที่9เขาจะเริ่มล้างท้องก่อนใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มกินจริงๆเลยก็คือวันที่10ถึงวันที่18นะครับก็ตามสะดวกครับใครมีจิตใจที่อยากจะกินก็กินครับใครที่กินแล้วแบบว่าไม่เข้ากับตัวเราเราก็ไม่ต้องกินแล้วแต่ครับมันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกด้วยใครกินหรือไม่กินก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ความสบายใจของเราในสิ่งที่เราทำเราเลือกได้หมดแหละเราเลือกความสบายใจเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเรามากที่สุดนะอะอย่างผมนี่เดี๋ยวก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับปีที่แล้วก็กินนะกินครบอยู่นะปีนี้ก็ตั้งใจว่ากะจะกินให้ครบเลยถึงวันที่18นะครับผมอ่ะไปแล้วครับทุกคนอยู่กับดีเจออยต่อนะฮะชั่วโมงหน้าจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 나한테.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
6: ผ่อน

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ประจินบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาดไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสธนช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำคลี่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันแต่ในวันนี้เริ่มล้างท้องเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารปรับตัวในการลดเนื้อ

0: ความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

ปรึกษานะคะเพิ่นบ่แม่นผู้เบาเฮาค่ะต่อเนื่องจากแก้วตาขารอกนะคะมุนแคนแก่นคูนซักอ้อยเบียร์พร้อมพงค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยสิเทน้องให้บอกแน่ตายอรทัยนะแต่เชื่อว่าคุณฟังที่ฟัง90อยู่ในตอนนี้ไม่เทดีเจอ้อยแน่นอนเพราะว่าฟังอยู่นะคะ ทักทายรายงานตัวกันได้เลยส่งพี่ดีเจใกล้ซ้อนกลับบ้านเรียบร้อยอยู่กันต่อ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะ FM 90.0 MHz ค่ะที่แฟนๆฟังกันอยู่หรือว่าจะเป็นผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะที่ฟังกันอยู่ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะกับวันศุกร์ค่ะที่ขอให้มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็เป็นศุกร์ที่9ค่ะก็ขอให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะเป็นเดือน10ด้วยทำอะไรขอให้วันนี้เต็ม10ไปเลยไม่โดนหักแต่

0: พรนะคะกับปลายฟ้าค่ะต่อเนื่องจากแซกชุมแพคำแพงนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมานี่ได้สมหวังสักเพลงหรือยังยังเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงสมหวังเข้ามาหน่อยนะคะ022807127แล้วก็ SMS ของเรา4689990นะคะเดินทางไปทำงานวันนี้อย่างมีความสุขค่ะทำงานให้เต็มที่ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เริ่มต้นเทศกาลกินเจนะคะซึ่งคึกคักมากๆนะสำหรับอาหารเจหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะเป็นวันของการล้างท้องก่อนเนาะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็มีข่าวคราวราคาผักแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะกวางตุ้งนะคะซึ่งเป็นผักยอดฮิตในช่วงของเทศกาลกินเจรู้สึกว่าราคาเนี่ยจะปรับขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงโรงเจนะคะหลายๆที่ก็จะเปิดโรงทานให้ประชาชนเนี่ยกินฟรีตลอดเทศกาลเลยนะก็เป็นช่วงเวลาที่อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเทศกาลกินเจนะคะใครกินเจกันบ้างเอ่ยนะคะดีเจออยเองก็ตั้งใจว่าจะกินเจอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาหารเจเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆนะแต่ละร้านเนี่ยก็ทำแบบว่ารสชาติคือเด็ดมากจริงๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กินของอร่อยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ใช่ไหมคะกับเทศกาลกินเจเนาะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: สำหรับพี่ๆแท็กซี่นะคะช่วงนี้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไหล่หรือว่าผ้าเบรกนะคะทุกชนิดนะคะก็นำใบเสร็จจากร้านมาค่ะเจอกันในกิจกรรมของเราแท็กซี่สโมสรเดือนธันวาคมมีนัดกันนะรุ่น

0: รับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอชินอีกด้วยนะคะลุ้นเงินรางวัลแจกกันจุกๆในงานนะสนุกสนานกับศิลปินดีเจและรับอีก1สิทธิ์ค่ะลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะจากไอชินที่แจกต่อเนื่องเป็นคันที่2นะคะเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีได้แท็กซี่คันนี้ไปเพราะฉะนั้นธันวาคมเดี๋ยวเรามีนัดกันในกิจกรรมนี้ฝากดูแลสติกเกอร์ไอชินที่ติดอยู่ที่ท้ายรถพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยค่ะ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นที่เขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้นะคะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือว่า Facebook iShin After Market Thailand
1: Taxi Request สนับสนุนโดย iShin แบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: คุณพ่อน้องทิวบอกว่าสระบุรีแดดแรงมากครับผมวันนี้แดดจ้าเหลือเกินคุณปุ้ยพงเพชรส่งข่าวขับรถอย่าลืมนะใส่แว่นตากันแดดด้วยนะเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงมาก

0: กับเหนื่อยจังอยากฟังเสียงค่ะได้ยินเสียงดีเจออยแล้วดีขึ้นไหมคะน่าจะดีขึ้นแหละสักนิดนึง
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ซื้อติดบ้านไวนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะมีเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนาะนะคะแล้วก็น้ำขังรอระบายค่ะยุงนี่ก็ทำงานดีนะคะวางไข่นะคะแล้วก็นี่ละค่ะก็จะเป็นตัวแบบว่าเพาะพันยุงนะเพราะฉะนั้นค่ะใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะคะจุดติดเร็วไวเผาไหม้หมดขดนะช่วยปกป้องตัวคุณแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครองใจคนไทยทั่วทุกภาคมายาวนานเลยค่ะมี3แบบออริจินอลกล่องเขียวลาเวนเดอร์กล่องม่วงและขดดำสูตรควันน้อยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านมีจำหน่ายนะคะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะอยู่คู่กับบ้านเรามายาวนานจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้ามาร่วมลุ้นกันกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะคะเราจะมีการจับรางวัลกันวันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดนะคะวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นลุ้นกันได้เลยค่ะช่วงหน้ากลับมากับเพลงฮิตที่คิดถึงคุณผู้ฟังเคยแบบว่าส่งไลน์ไปแล้วส่งผิดคนไหมคะส่งไลน์ผิดคนแล้วก็ต้องรีบกดยกเลิกนะคะหรือว่าส่งจดหมายไปแล้วมันผิดบ้านเอ๊ะจะทำยังไงดีนะจ่าหน้าซองผิดอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงนี้ด้วยกันเป็นเพลงสุดฮิตเมื่อ30ปีที่แล้วพอดีเป๊ะเลย
2: สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
6: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: สิได้โศกให้โลกลูกปอนสิบ่ห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
11: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชว์กับเวียงนฤมลค่ะ
12: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
6: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: นะในปี2539ค่ะคุณผู้ฟังนับมาถึงปีนี้30ปีพอดีเป๊ะเลยมนต์สิทธิ์ฮิตสถานเมืองนะคะโด่งดังจริงๆค่ะในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอม
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอมแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขนาดนี้ค่ะคุณผู้ฟังถูกและดีมีอยู่จริงนะคะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะใครมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายลองใช้ดูค่ะเนื้อทรีทเมนต์เขาเข้มข้นกลิ่นก็หอมด้วยนะคะหมักบำรุงหลังสระผมง่ายๆทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นเองล้างออกเนี่ยผมเรานุ่มลื่นเงางามเราจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะลองใช้ดูได้เลยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ทำสีผมนะลองใช้สูตรโกดูก็ได้เป็นซองสีส้มทองนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินหน้าซองด้วยซื้อสูตรนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผมเราเนี่ยสีผมดูสวยสดใสแล้วก็ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยนะคะกรีนไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลย
1: เล่าข่าว90
2: เพราะเอ๊ะพักดีสุดภูมิใจร่วมยินดีกับลูกสาวน้องจีจี้หลังคว้าปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2เจ้าตัวเผยทุก9ของลูกคือความภูมิใจของพ่อเสมอค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ลงที่ลงตัวทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะคะฟังแล้วเห็นภาพเลยนะรอรักใต้ต้นกระโดนค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าไปรอถูกต้นหรือเปล่าถึงไม่เจอเนาะพี่เสด็จค่ะต่อเนื่องจากกระท่อมทำใจสอนสินชัยที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะเช้านี้ค่ะหลายๆเส้นทางรถติดนะอย่างเช่นงามวงวานแยกแครายนี่คือติดเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยข้ามสะพานแยกบางเขนนี่ถือว่ารถเนี่ยแย่งกันขึ้นสะพานเลยนะแล้วยังติดเบี่ยงซ้ายออกวิภาวดีอีกติดขัดสะสมกันยาวไปค่ะคุณผู้ฟังส่วนบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่นะคะ30 เซนติเมตรค่ะรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นี่ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเราทุกคนที่เจอเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะคะที่ลาดกระบังเนี่ยโดยรวมน้ำลดลงเยอะค่ะแต่ว่าต้องระวังนะคะใครขับรถก็บางทีถนนเนี่ยมันจะเป็นหลุมโดยที่เราเองก็ไม่ทันสังเกตแบบนี้เป็นต้นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะส่วนค่าเฉลี่ยนะของฝุ่นนะคะ PM2.5 วันนี้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะก็เริ่มมีแล้วนะย่านนาวาประเวศคลองเตยปทุมวันและบางขุนเทียนเป็นสีส้มๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นเนี่ยเขตอื่นๆก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีบางเขตเป็นสีเขียวอยู่นะคือฝุ่นละอองเนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าคุณภาพอากาศโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะใครที่อยู่5เขตอย่างที่ออยบอกไปนะคะเป็นสีส้มๆก็ใส่หน้ากากเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นเอาไว้ก็จะดีเหมือนกันนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะพร้อมกับไหค่ะอยากจะเปิดเพลงในไหเต็มทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ถึงผมพิสูจน์แล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจะให้ดีเซล S S S S วิ่งไปไกลก็

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณจิตรีสายสว่างครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่จัตุรัสปาร์คเดลาบาสติลในกรุงปารีสและจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไว้หลายคนปิดท้ายที่เยนเด็กซ์ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซียต้องรับการดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลหลักแห่งหนึ่งในเมืองซาโซโวเป็นการชั่วคราวหลังยูเครนส่งโดนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกานะครับ

FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: การชลดาขอจองในใจค่ะต่อเนื่องจากสองคนสิได้บอคู่แฝดโอเอเอพัชรพรนะคะปลายทางที่นางรองแล้วก็คอยทางที่นางรอง9:22 นะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะพี่นกยูงส่ง SMS มาอยากจะฟังเพลงจีบบอเป็นของเต้าหยองบอกว่าเจอที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เนี่ยเต้าหยองน่ารักมากนะคะจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังน้องเต้าหยองนี่ถ่ายรูปกับแฟนๆจนคนสุดท้ายเลยนะคนขอถ่ายรูปไม่ท้อเต้าหยองก็ไม่ถอยนะคะจริงๆเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคิวละครด้วยนะคะกำลังเร่งถ่ายละครอยู่นะแต่ว่าเพื่อ90ลูกทุ่งรักไทยนะพอเอพักดีก็ไปจัดมาขอคิวละครมานะให้เต้าหยองได้มาเจอแฟนๆในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราใจกลางกรุงนะก็เป็นการเติมความสุขสนุกสนานกันใครอยากชมบรรยากาศย้อนหลังเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ใครได้หยุดอยู่บ้านนะเปิดคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ได้เลยค่ะเป็นไลฟ์นะปักหมุดไว้บนสุดที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์เข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรวมถึงติดตามได้ที่ช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์กด Subscribe YouTube ลูกทุ่งสแควร์ให้ด้วยนะคะรับรองว่าประทับใจทุกช่วงเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วงของน้องๆนะจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะที่น้องได้แชมป์กันมาแล้วก็มาขึ้นเวทีให้แฟนๆเนี่ยได้กรี๊ดกันสนั่นเลยหรือว่าจะเป็นแม่มณีวันนะคะโอ้โหเพลงฮิตเพลงมันเยอะมากแล้วหน้าเวทีก็สนุกมากเช่นเดียวกับโบสถ์ซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรนะคะน้องเพชรคทาวุฒินี่ก็เสียงกรี๊ดสนั่นนะคะส่วนน้องอามน้อยโรจนันท์นี่เรียกได้ว่าหลายคนชมเลยว่าหน้าเวทีเสียงดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปชมย้อนหลังการร่วมถึง2วงหมอลำสุดฮิตนะระเบียบวาทศิลป์และศิลปินภูไทยนะคะที่ให้เกียรติกับ90ลูกทุ่งรักไทยมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราภาพความประทับใจค่ะชมได้เลยที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยแฟนเพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์แล้วก็ลูกทุ่งสแควร์ตอนนี้ก็ทยอยนะลงให้แฟนๆได้ชมภาพสวยๆกันเต็มอิ่มเลยค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: กินแล้วนอนพักผ่อนกายานะคะแต่ว่ากินแล้วนอนทันทีอาจจะเป็นความเสี่ยงของกรดไหลย้อนถามหาได้นะหรือว่าคนที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะหลีกเลี่ยงค่ะถ้าไม่อยากจะเป็นกรดไหลย้อนรวมถึงเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้เราค่ะชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ
1: 90มิวสิกมาแรง
0: แรงบ่าววีกับเอาที่บายใจนะคะฝั่ง90ตอนนี้ขอให้ทุกคนบายใจเรื่องไหนไม่บายใจก็วางเอาไว้ก่อน

0: 90 Super Request ช่วงหน้านะคะคุณฟังช่วยกันทำมาหากินหน่อยค่ะ90 เลิฟๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะแล้วส่งมาเลย4689990วันนี้เลือกข้อความที่9แล้วก็ข้อความที่10นะคะ2 SMS ด้วยกันใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีได้ฟังเพลงนะคะต้องอาศัยดวงกันนิดนึงด้วยนะคะก็ไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศนะคะยามองค่ะยามองของเชอร์เอมเนี่ยเขาจะมีทั้งสูตรดั้งเดิมมีสูตรน้ำมีสูตรเย็นด้วยหลายกลิ่นแล้วก็หลายขนาดด้วยค่ะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีส่วนประกอบของเป็นธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยวันนี้นะคะศุกร์ที่9ตุลาคมฉันทนาช่าช่าช่าของเรานะคะจะมีศิลปินน้องเต่าภูสินค่ะไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวโรงงานบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนนะคะมีเงินรางวัลมีของรางวัลไปแจกเพียบเลยผู้สนับสนุนใจดีของเราก็เพียบด้วยสนุกแน่นอนนะที่ซาบีน่านะคะ

อดเขมราชนะคะจากเตาภูสินค่ะ022807127นะคะ SMS 4689990 90เลิฟๆนะคะเพลงไหนที่อยากฟังอย่าลืมส่งมาลุ้นกันนะคะใครส่งมาแล้วยังไม่เคยโดนอย่าเพิ่งท้อใจไปก่อนค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามย่อมอยู่ที่นั่นนะคะ

0: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
1: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: 90ซุปเปอร์รีเควสต
4: ์มาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง90 Love Love ข้อความที่9ผู้โชคดีของเรานะคะ

ที่ส่งมาร่วมลุ้นกันนะคะพี่ปุ๋ยพุทธมนตรค่ะคุณคิตตี้อุดรธานีคุณไก่เด็กการนะคะพี่ต้อยขอนแก่นนะคะพี่ดวงแก้วสมุทรปราการพี่ทิวาปฏิพัฒน์นะคะคุณพี่ดวงใจจากจอมทองจ้าพี่ขนองจากสำโรงเช่นเดียวกันนะคะข้อความที่10ของเราคุณสมคิดนะเลือกน้องปลายกนกพรเข้ามานะบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบจัดเลย90เลิฟเลิฟหลายคนนะคะหลงน้องปลายนะคะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่ผ่านมาค่ะอย่าลืมนะคะแวะไปชมย้อนหลังได้เลยแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์เข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า

0: 90 90 Super Request Carebill ชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคโรทีนบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้

0: ปุ๋ยเสีย
1: บอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: นี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ังเพลงนี้นานแล้วนะสารสินกับระเบิดเวลานะน้องบุ๋มจากแจ้งวัฒนะขอเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าชอบมากๆเพลงนี้นะคะจัดให้เลยดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะไม่งั้นคือเพลงเคล้ากับสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังนี่เลยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยหลังข่าวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยหลัง 10:00 นนะคะกับเพลงดังเพราะฮิต 100% แบบนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ช่วยเลือกเพิ่มได้หายก็ยังว่างอยู่นะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันที่พร้อมดองเพลงนะคะช่วยเลือกเพลงใส่หายหน่อยนะอ่ะตอนนี้ฟังข่าวก่อนจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี
7: ้แค่สอดบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนดาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ
12: ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
13: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนละลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์ขี้ขายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำรถพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4-10ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
13: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
15: คู่มือสุขภาพ
16: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลังได้แก่2ก่อนคือก่อนทำอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากกลับจากนอกบ้านนอกจากนี้ควรกินอาหารร้อนช้อนกลางและล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเราเริ่มได้จากตนเองเพียงใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างการล้างมือก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
13: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

บอยสิริชัยนะคะกับห่มสแบงแทงใจค่ะต่อเนื่องจากสักกวาหน้าหนาวท็อปนรากรคิดฮอดอย่างแหงไม้ไทยและคิดฮอดวันละหน่อยไผ่พงสะท้อนนะคะคิดฮอดกันวันละหน่อยค่ะแต่ว่าก็คิดฮอดกันไปยาวๆนะคะคิดฮอดเมื่อไหร่ก็เปิดฟังได้90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสวัสดีคุณประยงด้วยนะคะบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับชอบมากทุกดีเจเลยไม่เคยฟังอะไรถูกใจขนาดนี้มาก่อนนะคะเป็นแฟนตัวยงเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามสวัสดีคุณวสันต์คุณพี่บูลนะคะคุณวิจิตนะคะคุณวิจิตนี่เป็นพี่ๆรปภ.บอกว่าติดตามฟังทุกวันเลยครับผมขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณจิตติวันสวัสดีค่ะคุณสุภาพนะแล้วก็คุณพิมพ์วลัยนะสอบถามเข้ามาว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าช้างไทยช้อปปิ้งเบอร์นี้เลยค่ะ0923524446นะคะส่วนคุณนิรวรรณนะคะนิราวรรณหรือเปล่านะคะบอกว่าอยากจะฟังเพลงของอ้ามชิงช้าสวรรค์นะคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องอ้ามค่ะแวะมาที่ลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะก็มาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกับเพลงฝากไว้นะซึ่งอามก็ร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยเปิดคอนเสิร์ตให้กับเราด้วยนะคะก็ฝากไว้กับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนด้วยนะคะส่วนสอบถามกันเข้ามาถึงการประกาศผลนะคะรายชื่อผู้โชคดีกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทองคำแท่งนะคะสร้อยคอทองคำทั้งหมดเนี่ยวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้ใครที่ส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าเข้ามารอลุ้นที่หน้าแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็ทางภาควิทยุของเราด้วยนะคะ FM 90ลูกทุ่งรักไทยค่ะลังไม้022807127อยู่กับพี่บุ๋มนะคะแล้วก็ SMS 4689990ค่ะพี่พิทยามาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่ละไมค่ะบอกว่าสักวาหน้าหนาวชอบมากๆเลยแล้วคุณผู้ฟังชอบหน้าหนาวกันไหมอีกไม่กี่วันหนาวจะมาถึงแล้วนะจ๊ะหน้าฝนนี้ทำถึงมากหน้าร้อนที่ผ่านมาก็โอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวรอดูหน้าหนาวค่ะหิมะจะตกไหมเนี่ย

0: ณศิลสิทธิ์และปิยฉัตรนะคะกับเนื้อคู่ค่ะต่อเนื่องจากลำไยและลำเพลินนะคะสบตาแค่ในเฟซนะคะแหมจะสมหวังก็ยังรออยู่อีกสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังทั้งสองเพลงนะเป็นเพลงคู่ค่ะน่ารักฟังสบายๆนะคะนอกจากเนื้อคู่แล้วนะคะเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะน่ารักน่ารักค่ะยิ่งเที่ยวยิ่งรักกันด้วยนะคะครั้งนี้ค่ะเดือนตุลาคมเนี่ยวันอาทิตย์25ตุลาคมนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะเนื่องจากวันที่21ตุลาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าที่รักยิ่งของพวกเราค่ะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: เที่ยวอย่างไรให้รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะคะครั้งนี้ค่ะจะพาไปเที่ยวนะคะเป็นนิวาสสถานเดิมนะคะของสมเด็จย่าวัดอนงคารามนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นก็จะพาไปสวนสมเด็จย่าด้วยที่นี่ก็ร่มรื่นเต็มไปด้วยพันไม้ค่ะแล้วก็ภายในเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็จะเต็มไปด้วยความสุขมีพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่าด้วยนะมีบ้านจำลองค่ะซึ่งสมเด็จย่าโปรดปรานมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นไหว้พระเติมบุญกันนะคะศาลเจ้าเก่าแก่ศาลเจ้ากวนอูค่ะที่นี่ผู้คนก็จะมากราบไหว้ขอพรกันคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมใครลงทะเบียนไว้แล้วค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะได้เสื้อได้กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักรวมถึงของแจกจากผู้สนับสนุนล้นไม้ล้นมือกันเลยทีเดียวถ่ายภาพสวยๆร่วมกันกับดีเจของเรานำโดยพี่ช้างนะคะดีเจไกลสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจโจวรพลดีเจออโต้และดีเจตั้มนะคะตอนนี้ยอดคนลงทะเบียนคือเต็มหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่สนใจร่วมทริปกันขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะมีของไปแจกมากมายเลยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกียรติชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิสไมบาซิน OTC ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: ก่อนจะรักกันก็ต้องจีบกันก่อนเนาะจีบบ่เป็นทำจังไดดีเนาะตาวหยองยุคนเดชนะคะมีมิวสิกวิดีโอให้ชมด้วยในช่องของ Top Line Music ค่ะทุกคนส่วนเวอร์ชั่นสดๆนะดูย้อนหลังแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่ผ่านมาตาวหยองโชว์เพลงนี้ด้วยนะบนเวทีของเรา

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ตามขอฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะทั้ง10อันดับเพลงดังของเรานั่นเองแล้วพรุ่งนี้ค่ะเรามีนัดกัน10โมงเช้านะมาลุ้นกันว่าเพลงในชาร์ตนะทั้ง10เพลงจะมีเพลงอะไรกันบ้างให้คุณผู้ฟังได้ทายเพลงสนุกๆ กันด้วยนะคะชัดชาร์ตโชว์ของเราค่ะพรุ่งนี้แน่นๆเลยทีเดียวนอกจากลุ้น10อันดับเพลงดังสัมภาษณ์พูดคุยกับเวียงนฤมลนะคะมีเพลงใหม่ล่าสุดเต้ยโศกให้โลกฟ้อนมาฝากแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแล้วก็พูดคุยกับเจเจสเปอร์และสปรายนะคะเป็น2ศิลปินรุ่นใหม่นะที่มีเพลงอกหักตอนฝนตกนะมาฝากพี่ๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยด้วยรวมถึงลูกทุ่งฮอลิเดย์ค่ะเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะคะ13ธันวาคมนี้ค่ะพรุ่งนี้รอรับสายจากดีเจออยได้เลยนะคะแล้วก็มาเปิดแผ่นป้ายถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยค่ะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนโทรหาพี่บุ๋มได้เลยนะคะที่022807127แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะแล้วก็รอลุ้นดีเจออยโทรหาในวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ
0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
7: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเฮ
8: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะจากพ่อเอ๊ะพักดีพลล้ำระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นี่เลยนะคะไปโชว์เพลงนี้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยนะพร้อมกับเปิดมิวสิกวิดีโอนะที่จอด้านหลังบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะโอ้โหพ่อนี่คือทั้งฟ้อนทั้งลำคือเด็ดมากจริงๆนะคะผิดหวังซ้ำเท่านะเพลงนี้แวะชมมิวสิกได้ที่ช่อง YouTube ท็อปไลน์มิวสิกแล้วก็ขอฟังได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีดีของเรานะคะไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆนะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับนะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะคะหาซื้อได้เลยร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้เก็บ3ฟ้านะคะพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะฟ้าเนี่ยรวมเครื่องดื่มชูกำลัง OT เข้าไปด้วยก็ได้นะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดเลยโปรโมชั่นนี้เพื่อแฟนๆทุกคนด้วยนะคะ022807127ล้างไมค์นะอยู่กับพี่บุ๋มของเราและ SMS ทักทายได้ตลอด4689990นะคะพี่ใส่น้ำรักจังเป็นยังไงบ้างคะลำลูกกาคลอง2วันนี้น้ำก็คือปกติดีแล้วใช่มั้ยเอ่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังใช่มั้ยคะพี่ใส่น้ำสู้ๆนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะคุณผู้ฟังส่วนข่าวคราวตามจังหวัดต่างๆที่เราได้ติดตามนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปโดยเร็วและทุกคนปลอดภัยนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะศิลปินภูไทยค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะ4ตุลาคมมาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะเดินเข้างานนี้มาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงตึ้งตึ้งนะคะแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ทำอะไรเราแต่อย่างใดนะบรรยากาศก็ดีงามมากๆเลยทีเดียวค่ะฟังข่าวก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมี Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันนะคะที่หน้าแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ตอนนี้อัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: บโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10ทับ2569ซึ่งมีนายเทพสุขบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์กฏที่กับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน 7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกพีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

งชื่อสั้นๆเลยเนาะนะคะจากหม่อมลูกพระธาตุนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากหม่อมพนางค่ะคุณผู้ฟังทีเร็กซ์เนาะอัปสราหลงฟ้าหนุ่มมีซอนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่มอบให้กับสาวๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนนะคะพร้อมกับการ Facebook Live ค่ะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะสวยขยี้ใจแวะเข้ามาชมไลฟ์ดีเจออยได้เลยรับรองว่าสวยขยี้ตาแน่นอนขยี้เท่าไหร่ก็มองยังไม่เห็นความสวยเนาะ

0: ใครที่มาคุยกับดีเจออยตอนนี้นะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะพี่อวยพรนะคะประจำค่ะพี่ดวงแก้วก็มาแล้วพี่ดวงใจก็มาคุณยายสง่าก็ถือไม้เท้ามานะคะมีคุณแทนสุภาวดีนะคะพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่คุณพี่แมวเหมียวติดตามฟังตลอดคุณทิพวรรณคนสวยนะคะรวมถึงพี่นันทิชาก็มาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนแวะมาคุยกันเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่บางภูมิวิเศษมาคุยกันทุกวันเลยพี่จารุวรรณคนน่ารักเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะน่าจะเจอพี่จารุวรรณที่ตลาดน้ำตลิ่งชันใครไปเดินเที่ยวก็อย่าลืมแวะร้านขนมแม่พลอยด้วยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะมีพี่ออมประเสริฐแวะมาทักการบอกว่าตอนนี้ทำเป็นขนมเจขายก็ขายดีเช่นเดียวกันยินดีด้วยมากๆเลยคุณอมรินทร์หักอายพายเด้งดึงนะคะมาตั้งไว้เวียงนฤมลเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกค่ะพี่มาลีมาแล้วนะคะแล้วก็มีจากคุณอุ้ยเยอะเลยนะคะแฟนๆของเราขอบคุณมากๆทุกคนนะเดี๋ยวออยก็จะไปคุยกันต่อทาง Facebook Live แต่ว่าในภาควิทยุของเรานะคะแล้วก็แฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ค่ะตอนนี้นะคะออยแนะนำเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอื้อยนะคะอยากจะสวยขยี้ใจนะคะเป็นอัปสราหลงฟ้าเพลงเพราะๆที่เปิดมาให้ฟังทั้งหมดนะคะใครอยากที่จะปิดผมขาวมาทางนี้เลยค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวนะที่เขามีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติค่ะดอกอัญชันโสมโคโคนัทออยล์ผมนุ่มสลวยเงางามไม่มีกลิ่นฉุนค่ะผมไม่เสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆมี4สีดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองน้ำตาลประกายแดงค่ะคนที่ต้องการปิดผมขาวหรือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทำสีแฟชั่นแล้วก็อยากจะกลับไปทำสีเข้มแบบเดิมนะคะทำได้เองที่บ้านใช้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยสะดวกมากๆค่ะหมักนะคะสระให้ทั่วตั้งแต่โคนแล้วก็ปลายผมหมักทิ้งไว้15ถึง20นาทีแล้วล้างออกนะสีก็จะติดทนนานอยู่ประมาณเดือน2เดือนนะคะเพียงซองละ49บาทค่ะอยากจะหาซื้อมาลองใช้ดูรีบเลยนะคุณผู้ฟังที่ Lotus ก็มี Big C Tops นะคะ The Mall CJ หรือว่าจะเป็น 7-Eleven ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร
1: ์ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
2: ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: พรุ่งนี้ชาชาโชว์ได้พูดคุยกับเวียงนฤมลด้วยนะคะคุณผู้ฟังรอฟังเลยวันเสาร์ช่วงบ่ายจ้า
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
1: ์ส่วนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะหลายคนบอกอู้อยากจะมาชมสดๆ สนุกแค่ไหนนะคะหน้าเวทีเจอกันอีกทีก็คือ10มกราคมปี70กันเลยนะแฟนๆจ๋ารอกันนิดนึงนะ
3: ใช่ดงใช่ทางในหลอดเดียวกัน
1: แบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานนะคะ90ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะใครไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลนะคะจะเจอเก้าอี้มานั่ง45ตัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ Go Green Together ปีที่2นะคะเขานำพลาสติกเหลือใช้มารวมกันนะคะแล้วก็ทำเป็นเก้าอี้ค่ะไปมอบให้กับอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเช่นหมู่เกาะซิมิลันนะคะหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติสุรินทร์ที่ภูเก็ตด้วยนะคะนี่คือสิ่งดีๆค่ะที่โปรยเซียนร่วมทำนะคะคุณผู้ฟังเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนอกจากนั้นค่ะเที่ยวฟรี13ธันวาคมนี้ใครยังไม่ลงทะเบียนโทรได้เลยที่02-280-7127นะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปรอดีเจออยโทรหามาเปิดแผ่นป้ายลุ้นเที่ยวฟรีหน้าใหม่กันเปิดเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีตลอดทริปเลยนะคะใครลงทะเบียนแล้วรอลุ้นใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนตอนนี้ยังทันจ้า
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดดหอมจัง
6: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
8: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
9: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
10: I love Apache
11: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
12: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู่
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
14: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
13: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
14: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
13: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน90 90 super request

0: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไม่เหงานะคะตอนดึกๆก็มีดีเจคอยดูแลอยู่นะอย่างเช่นดีเจบุ๊คภพศิลป์นะคะมาตอน5ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็เที่ยงคืนดีเจแบงค์ด้วยนะคะไม่เหงาแน่นอนจ้ะฟัง90นะมีดีเจหล่อๆคอยดูแลนะจ๊ะจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะเพลงนี้นะอยู่ในชาร์ตอันดับที่8ของเราพรุ่งนี้วันเสาร์ลุ้นกันต่อค่ะว่าเพลงนี้จะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ได้ชิมน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กก็อาจจะต้องร้องนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังไก่ทอดหนังกรอบๆคอหมูย่างช่ำๆนะคะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กบอกเลยว่าหิวเลยค่ะขวดนี้เป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีกำลังดีเทแล้วก็คลุกนะขวดเดียวเนี้ยเอาอยู่ทุกเมนูค่ะจิ้มผัดหมักคลุกนะมื้อธรรมดาของคุณเนี้ยก็จะกลายเป็นมื้อสุดวิเศษได้เลยนะคะด้วยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กขวดนี้ละค่ะร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณมีจำหน่ายนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆแล้วหยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะนึกถึงความอร่อยก็ต้องนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบครับผมนะคะติดตามได้เลยค่ะมื้อเที่ยงวันนี้กินอะไรดีก็ขอให้มีน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กคอยจิ้มนะคะรับรองว่าแซ่บมาก
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
3: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคล้องสารภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าตั้งอยู่ถัดไปเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการด้านในมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบ้านจำลองครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานนอกจากนี้บริเวณโดยรอบเป็นสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้มีศาลาแปดเหลี่ยมและบ่อน้ำโบราณที่เคยใช้งานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ตั้งอยู่ด้วยล่ะครับผู้ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนคแบรนด์คูลิ่งมิสต์

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ขิงเพียวคุณผู้ฟังอยากจะดูแลเส้นผมนะแบบไร้สารเคมีใช้ขิงเพียวได้เลยนะคะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็กลิ่นหอมใช้แล้วหนังศีรษะเบาสบายสดชื่นสำหรับแชมพูนะคะ159 1แถม1และครีมนวดผม159 1แถม1เช่นเดียวกันผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาตินะคะขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีเบอร์นี้ช้างไทยช้อปปิ้ง0923524446ถึง8ค่ะช่วงต่อไปนะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองค่ะแอปช้างไทยออนไลน์ของเรา1ชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆยาวๆพรุ่งนี้10โมงเช้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงที่ขอไว้แล้วยังไม่ได้ฟังดองใส่หายแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะหายปิดฝาเป็นอย่างดีคุณเอเปซิ่งล่าสุดเลยมาทักกันด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันทุกคนเลยพี่แม่ไม่ใช่พี่แม่ระดาบางกลวยแวะมาทักขอบคุณพี่แมวเมียวพี่ข้าวโพดมักกะสันด้วยนะล่าสุดเลยจ้า

0: นับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปูคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

ายโมง24นาทีในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับดองอยู่ที่นี่เรียบร้อยรายงานตัวกันแล้วก็สวัสดีกันกับชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดองที่นี่ตั้งแต่เวลานี้บ่ายโมงกว่าไปจนถึง4โมงเย็นนะครับแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยอ่ะขอให้มีความสุขสมชื่อวันกันแล้วกันแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่มีแสงแดดต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่3แล้วนับได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเรามีเรื่องราวของสายฝนมาตลอดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพิ่งจะมีแดดติดๆกันเนี่ย 2-3 วันติดๆกันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสสำหรับหลายๆคนด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังครับต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นสิ่งเพลงดังเพราะฮิต 100% กันอีกครั้งนึงครับตั้งแต่เพลงแรกเลยภัยพงศ์ธรเบียร์พร้อมพงษ์แบมพิชญานินกับสร้างเรื่องเล่าใหม่นะครับบอยสิริชัยแอนอรดีกับจันทานจันทราป๊อปปี้ไม้ทองคำต้องหักให้สุดใจแล้วก็เบลนิพาดามและสักครู่นี้อ้ายมากับคำว่าใช่วันนี้เพลงไหนฟังแล้วใช่แล้วมีความสุขอ่ะลองบอกกันมาครับเดี๋ยวจัดให้ทุกๆเพลงเลย022807127ครับ SMS ก็4689

0: งานน่ารักน่ารักจากเบิร์ดเดย์ครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าหัวใจพระเอกต่อเนื่องมาจากอีกหนึ่งเพลงน่ารักเช่นเดียวกันอิสรพงษ์โบนัสอโนมากับมนรักโซเชียลครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะฝนเบาบางลงไปแล้วนะครับแต่บางวันที่จะต้องเจอฝนอยู่เป็นประจำนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการกวนใจอย่างอาการคันยุบยิบได้เพราะว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันนะครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวลดอาการคันลงแน่นอนนะครับหาซื้อก็ง่ายครับร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะไปช่องทางออนไลน์นี่ก็ไปได้ทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ไปก็ที่คิดถึงครับหยิบเพลงนี้มาฝากกันหนึ่งงานที่ไม่ได้ฟังนานแล้วคิดถึงเลยครับดำรงวงทองหนึ่งงานในชื่อว่าโปรดพิจารณา
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: FM 90และลูก FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันแล้วก็เป็นเที่ยวฟรีตลอดทริปด้วยนะครับกับทริปสุดพิเศษเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับพาไปเที่ยวฟรีจำนวน32รางวัล32ที่นั่งนะครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีด้วยอยากไปเที่ยวก็ง่ายๆเลยครับแค่ลงทะเบียนลุ้นเป็นผู้โชคดีกันครับโทรไปลงทะเบียนที่เบอร์นี้เลย02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับเสร็จแล้วไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับไปตามหาโพสต์ปักหมุดกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์แล้วก็ไปพิมพ์คอมเมนต์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนแค่นี้เองครับทุกวันเสาร์ช่วงของ DJ Oil เนี่ยก็รอลุ้นเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยหน้าไมค์กับ DJ Oil แล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกันนะครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันนิดนึงครับขอผู้ที่จะไปร่วมทริปกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการไปเที่ยวทริปกับเรานะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
5: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นุชวิลาวัลย์ครับกับงานล่าสุดที่ชื่อว่าอกหักส่งทางหลายคนบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ชาตินี้ชาติเดียวก็พอแล้วค่ะอย่าไปถึงชาติหน้าเลยหยิบมาฝากกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: มาลดอาการปวดข้อปวดเข่ากันดีกว่าครับแล้วก็ลดกันได้ง่ายๆด้วยกับอาการปวดข้อปวดเข่าด้วยน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติครับทั้งงาดำและน้ำมันรำข้าวถือเป็นคู่หูสุขภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP และก็มีเลขอย.รองรับด้วยบรรจุในรูปแบบของเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายนะครับโปรพิเศษสำหรับแฟน90ลูกทุ่งรักไทยโปรชุดทดลอง2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700บาทพิเศษเหลือเพียง390บาทและโปรชุดขายดี7กระปุกครับปกติ2,450พิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับและชุดนี้เนี่ยได้แถมฟรีกระเป๋าสวยๆ1ใบจากสุภาพโอสถไปด้วยและสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วโทรที่เบอร์นี้062-667-1909จะได้รับส่วนเพิ่มเติมอีก 10% ด้วยครับย้ำเบอร์อีกทีนึงก็คือ062-667-1909โทรตอนนี้ได้รับส่วนรับส่วนเพิ่มไปอีก 10% เลยครับดูแลตัวเองง่ายๆเริ่มต้นแค่วันละ2แคปซูลครับกับอาการปวดข้อปวดเข่านะครับกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60-70 ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

งั้นจะเงินชอบกับบุตรสบายครับข้อความจากเจสรอยส่งเข้ามาบอกว่าแดดยาวๆไปจ้าพี่ดองส่วนปุ้ยบอกว่างามวงวานตอนนี้แดดฝนหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ดูตอนนี้คือยังไม่มีฝนในกรุงเทพมหานครนะไอ้ปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยหนึ่งงานนี้ดีกว่าครับงานที่พี่หงาทำมาเข้ามาแพ้คนหล่อจะเข้าทิพย์ที่ดาดินเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับต้นชั่วโมงเหมือนเดิมไปพูดคุยกันใน Facebook Live ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปูคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอมแม่
1: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินคุณสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านนายหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสและอิสตันบูลจากผลการประกาศรางวัล Condé Nast Traveler 2026 UK Reader Choice Awardนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกโดยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 2.9 แสนคนสะท้อนถึงความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
8: ้ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-574

พักสุนัยชั่วโมงที่2กับพี่ก้าวสุขประทุมรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเพิ่มความสนุกขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันในชั่วโมงนี้นะครับนี่คือลำไยทองคำกับยาเกเรครับมีตะกร้านชลดากับบวกใหญ่ๆครับมีรำไพเมย์พรจุ๊บจังแล้วก็ขวัญกับเมียหลวงควงปืนแล้วก็เริ่มต้นมากับสาวย้ายจติยากับสาวเลยยังรอนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่มีเรื่องราวของแสงแดดครับแต่ว่าคำเตือนเรื่องราวของฝนที่เขาบอกว่าจะมาอีก5วันติดๆกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงประมาณวันที่13ตุลาคมนะครับก็หนักๆหน่อยก็อาจจะเป็นภาคใต้ที่เห็นภาพแผนภูมิที่เขาโชว์ขึ้นมาให้เห็นว่าจะมีภาคใต้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกอาจจะมีหนักๆ หน่อยก็คือช่วงวันที่10แล้วก็11ก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะมองว่าโชคดีมันก็น่าจะโชคดีแหละเพราะว่าตกหนักๆอาจจะหรือว่าถ้ามีฝนเพิ่มขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังดีเพราะว่าหลายๆคนอันนี้จะได้หยุดซะมากกว่านะครับไม่ต้องแบบว่าเป็นวันธรรมดาที่หลายๆคนก็ต้องออกมาทำงานกันทุกๆคนแล้วฝนตกหนักเพิ่มไปอีกก็อาจจะทำให้การเดินทางยากลำบากเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2ครับใครฟังกันอยู่ก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในทุกช่องทางด้วยทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับเรื่องไหนที่อยากจะเพิ่มเติมกันจัดมาได้เลย022807127 SMS 4689990

0: ทีมกลอยไซด้ามิวสิกครับกับไรเดอร์เกิร์ลน้องก็ถือว่าเป็นแบบไรเดอร์บอยนะคอยส่งเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันสำหรับงานที่ทำหากันเข้ามานะครับก่อนหน้านั้นมีเอิ้นขวัญวรัญญากับงานที่ชื่อว่ามีแห่งใจ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครกำลังมีปัญหาเส้นผมครับเส้นผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับก็ห้ามพลาดกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงามีน้ำหนักเรากลับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องเกรนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมนะครับแล้วอยากจะให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำนะครับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีซองสีน้ำเงินขออภัยครับแล้วต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: ศาลเจ้ากวนอูคลองศาลศาลเจ้าเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอายุเกือบ300ปีครับด้านในศาลเจ้ามีเทพเจ้ากวนอูทั้งหมด3องค์ครับประดิษฐานอยู่โดยมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปครับคือองค์เล็กองค์กลางและองค์ใหญ่ส่วนมากผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องการงานการค้าขายที่ดินและคดีความให้ประสบความสำเร็จครับผู้ที่ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักที่ออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
11: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: วงนฤมลแล้วก็เน็กนฤพลนะครับกับใต้โศกให้โลกฟ้อนงานในช่วงหลักของช่วงรัฐไทยภูมิใจเสนอแล้วก็รู้สึกวันเสาร์นี้จะมีการพูดคุยกับเวงนฤมลด้วยในช่วงเวลาของแชทชาร์ทโชว์นะครับก็รอติดตามดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็หยิบมาแนะนำกันกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับขอบคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจห้าม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้เมื่อจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกครับหลายคนอาจจะคงหนีไม่ไว้ปัญหากวนจะปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจก็แนะนำตัวช่วยดีๆนะครับกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยครับทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสมรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยได้เลยครับหาซื้อได้ง่ายครับ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต100%รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณวรานนท์ลาบุญทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี16โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์16โรงพยาบาลนับเป็นจังหวัดที่17และ18ตามลำดับภายใต้โครงการส่งมอบเก้าอี้มานั่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งไปแล้วกว่า 5,000 ตัวและเตรียมเดินหน้าสู่20จังหวัดภายในปีนี้เพื่อร่วมฉลอง90ปีโป๊ยเซียนที่พร้อมเคียงข้างและส่งมอบความสดชื่นให้คนไทยตลอดไปยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
8: ีสิเตยโศกให้โลกลุกพรสิบอห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
9: เต้ยโสภาโลฟ้อนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชว์กับเวียงนฤมลค่ะ
2: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

ู้สึกว่าชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงมีจังหวะสนุกสนุกเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกอยากจะให้มันคึกคักคึกคักรับกับแดดแล้วก็รับกับวันศุกร์ซะหน่อยนะครับให้มันบอกว่ามีความสุขคึกคักเหมือนบอกให้คนรู้บอกให้ข้างบนรู้ว่าขอความว่าสดใสบ้างก็แล้วกันอย่ามีฝนมาเยอะจนเกินไปเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็รอลุ้นกันที่เขาบอกกันว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้กรุงเทพมหานครน่าจะโดนหน้าของฝนด้วยที่เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่ช่วง9จนถึง13ตุลาคมนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ก็คงต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่าภาคใต้จะโดนเยอะหน่อยนะครับหลังจากที่ภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยอ่วมสุดๆกันเลยทีเดียวครับปิดท้ายอีกหนึ่งงานครับสนุกส่งท้ายกันกับ BNK48 กับโดดดิดงเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงหลังบ่าย 3 อยู่ด้วยกันต่อครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเขาเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่าที่พิพลชัยพฤกษ์เป็นงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Set Beginning Day ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่านเว็บเคลม bangkok.co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 นถึง24:00 นโดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5: ใจพักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเรา
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะทั้งมนรัฐขันทวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ู่ในชั่วโมงที่3ด้วยความรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้บ่าย 3:24 น.แล้ววันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ครับ9ตุลาคม2569นะครับก็เดี๋ยวจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดอีก1วันด้วยนะครับก็คือวันโนมินสราชูทิศนะครับวันที่13ตุลาคมนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญขออภัยเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดกันในวันที่13ตุลาคมในวันอังคารหน้าด้วยหลังจากที่โอ้โหเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่ไม่มีวันหยุดตลอดเลยนะครับมาเดือนนี้ก็มีวันหยุด2วันนะครับของเดือนนี้ด้วยก็เตรียมตัวพักผ่อนกันได้ใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยกันเดี๋ยวมีวันพักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นติ่งนะวันเสาร์อาทิตย์พอจันทร์มาทำงานวันอังคารก็ได้หยุดกันก็บริหารวันหยุดแล้วแต่กันละกันนะครับส่วนน้องอยู่ที่นี่ทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์กับ90ทุ่งนาไทยแล้วก็กับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกช่องทางด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับจาสิงชัยกับทาจากคราวก้องห้วยไร่กับกลับบ้านกับกีตาร์นิภาพรนักร้องลูกแม่ค้ามีแพรชนะเมื่อสักครู่นี้กับหนึ่งงานที่ชื่อว่าคลื่นครับชั่วโมงนี้เดินหน้ากันต่อนะครับแล้วก็กลางชั่วโมงยังมี90 Super Request ด้วยเพลงไหนที่อยากจะฟังแบบด่วนๆต้องรีบจองครับได้เพลงเดียวนะเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่อยากจะฟังด่วนๆเป็น90 Super Request ส่งรายชื่อได้เลยครับ2ช่องทางครับ022807127 SMS 4689990ครับ

0: สารสารสินครับกับหนึ่งงานในชื่อว่าหลากาเหมยก่อนนั้นมีไม้พิรมพรกับลำลี้ลำไหลกับ2เพลงสำหรับคนที่กำลังคิดถึงคนที่จากไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเรายังมีคนที่เรารักอยู่ดูแลกันให้ดีอย่ามัวแต่ไปดูแลอย่างอื่นทั้งที่คนที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยต้องการการดูแลจากเรานะครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วสบู่สมุนไพรอิงอ่อนก็มีให้เลือกหลายสูตรนะครับผิวเด่นก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพ้สูตรไข่มุกบัวหิมะผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรไพรสูตรไพรกลั่นผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรส้มมะละกอครับผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากส้มแล้วก็ปาเปนเอนไซม์รวมจะไปถึง AHA ในผลมะละกอครับที่จะช่วยเร่งผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกนะครับทำให้ผิวแลดูสุขภาพดีเปล่งปลั่งสดใสครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้เลยสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออนครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: สัปดาห์ล่าสุดเข้าไปเป็นเพลงใหม่ในอันดับที่7นะครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพันวัฒน์กับหนึ่งงานที่ชื่อว่าสุดสนานแฟนทิมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อัปเดตกันอีกรอบนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน10โมงถึงบ่าย3โมงตรงช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับที่ถามหากันเข้ามาเงินจากเบียร์พร้อมโฮมเจอเรื่องแย่ๆยังไงก็ขอยิ้มง่ายแล้วก็ยิ้มสู้กันละกันไม่ก็ถึงแม้ว่าข้างในอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับจัดให้เรียบร้อยกับ90 Super Request ครับ
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: อ่ะน้ำจิ้มทุกวันนี้มันไม่แบบไม่ต้องไปทำเองแล้วเลยครับเพราะว่ามีน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กครับหลายๆคนพยายามจะทำเองอยากจะเข้าครัวเองแต่ว่าโอ้โหทำน้ำจิ้มแจ่วทีนั่งครัวพริกทำแจ่วมันเหนื่อยเหลือเกินครับวันนี้มีผู้ช่วยง่ายๆกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กคนนี้ก็เป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นนะครับรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นแค่สูตรเดียวเลยเทแล้วคลุกจบเลยครับจะเอาไปจิ้มเอาไปผัดหมักหรือว่าคลุกก็เป็นมื้อธรรมดาให้เป็นมื้ออร่อยจัดจ้านได้ครับเย็นนี้เลิกงานครับเดี๋ยวจะกลับไปอิ่มอร่อยที่บ้านกันก็แวะได้เลยครับร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณมองหาโลโก้แม่ค้าไพเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆครับแล้วหยิบใส่ตะกร้าเลยนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
3: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
2: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
3: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
2: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราก
8: ำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดคำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับเรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรดร.วีครับมีส่วนผสมของสมุนไพร12ชนิดที่คัดสรรมาแล้วนะครับเพื่อคุณภาพในการแปรงฟันที่ดีที่สุดนะครับเหงื่ออักเสบหรือการเสียฟันลองใช้ดร.วีเลยหลอดเดียวเอาอยู่ครับนอกจากนั้นก็ช่วยลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยโปรตอนนี้หลอดละ240ครับแต่ว่าถ้าซื้อ2หลอดนี่พิเศษเลยเหลือเพียง450บาทนะครับจัดได้ที่เบอร์นี้0923524446ครับ

าวผู้สินเนี่ยกับในงานที่ชื่อว่านิ้วนางว่างบ่อวันนี้ก็เพิ่งไปร่วมกิจกรรมกับ90ลูกทุ่งรักไทยในกิจกรรมสนทนาช้าๆด้วยติดตามได้เลยกับกิจกรรมของ90ลูกทุ่งรักไทยครับรับรองสนุกสนานแน่นอนและกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปแน่นอนนะครับกับลูกทุ่งสแควร์ครับมีบรรยากาศสดๆมาฝากกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกงานของพ่อเอ๊พักดีมาฝากดีกว่าแม่ต้องบอกว่าสุดยอดของความเป็นตำนานหมอลำซึ่งมันสุดๆปิดท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ก็เลยการผิดหวังซ้ำเท่ากับพ่อเอ๊พักดีบรรยากาศลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสาร์ที่เราไม่เจอกันนะครับเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ค้างเคหะล่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน3วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้อง
7: บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างป่าจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ 6-10 ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารสนับสนุนการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ักเข่าตอนไอ้บ่ฮักครับจากข้าวทิพย์ที่ดาดินครับรวมไปถึงแอมด้วยคำสัญญาที่ชานุมานครับทีมกันเวอร์ชันใหม่จากนิ่งหนิงคำพนางนะครับแล้วก็เอิ้นก่อนวรัญญากับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนั่นเองครับที่90ลูกทุ่งรักไทยเห็นไหมมีแต่เพลงเพราะๆครับยิ่งในช่วงของดีเจชัดๆเนี่ย4โมงเย็นมาแววว ัยรุ่นสักนิดนึงมาแววฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับ1โอ้ไม่ใช่4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยก็อยู่กับชัดๆไปยาวนะฮะ3ชั่วโมงเต็มนี้อยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนในวันศุกร์วันนี้ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ4689990อย่ารอช้านะนะฮะเดี๋ยวเพลงจะลั่นไปเรื่อยๆตามคำขอนะครับรวมไปถึงหลังไมค์ฮะ022807127ก็ให้โทรหาน้องบุ๋มบิ๋มได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: วันนี้ชัดก็ไปกิจกรรมชนนาชัดๆมานะครับพาน้องเต๋าผู้สินไปหาแฟนๆนะฮะที่บริษัทซาบิน่าน่ารักที่สุดเลยแฟนๆจ๋าขอบคุณมากๆนะครับมาฟังกันอยู่ไหมเอ่ยเลิกงานกันหรือยังเนาะมีบางคนยังทำงานอยู่นะครับผมขอบคุณน้องเต๋าผู้สินด้วย0689990ครับส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยหลังไมค์ก็ได้นะครับยิบโทรด่วนๆเลยนะ

0: ขอมาน้องลาก่อนนะครับจากราชนกสีโลพันธ์ครับไม่ใช่สีโลพันธ์นะแบบฟังเพี้ยนสีโลพันธ์นะจากร้องจากทางสาวร่อนพิบูลอำเภอนะฮะร่อนพิบูลนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสวัสดีพี่ปุ้ยพงเพชรด้วยครับวันนี้คึ้มๆมาอีกแล้วแต่ไม่ตกแน่นอนนะฮะโอ้โหพยากรณ์อากาศเราเนี่ยฮะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าคอยนางข้างเวทีด้วยครับผมได้เลยนะฮะแล้วก็เจ๊สำเร็จครับบอกว่าดีเจชัดๆเอ้ยน้องหำฝนบดบ่มีฝนจุบๆโอ้เจ๊ดีใจเจ๊ภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกบ่มีฝนเลยจุบๆมาสนุกนะฮะน้องหำมาสนโอ้ยเอิญคอยมันคือน้องง้อบ่เบาทุนครับมาแล้วสวัสดียาวไปครับแล้วก็คุณต้อยผลไม้นะฮะมาแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นคุณต้อยขอนแก่นแล้วนี่นะฮะปลายฟ้านำเด้อคุณหล่อได้เลยครับรวมไปถึงแม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดด้วยวังฟังที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ทางสาวอวยพรด้วยนะฮะผีเสื้อเจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะฮะนี่ใครใจร้ายกับสาวอวยเนาะเดี๋ยวจะจัดการให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังครับนะฮะอยากจะบอกว่าใครที่กำลังจะมีแผนที่จะเดินทางนะฮะไปเที่ยวนะฮะจามจังหวัดต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของนะฮะสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยฝนก็ตกสภาพอากาศเนี่ยพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีฝนนะคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนล่างนะฮะแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างด้วยนะฮะรวมไปถึงภาคกลางด้วยจะมีฝนถึง 100-60% เลยทีเดียวนะครับอ่ะนะฮะเป็นไปได้ไม่อยากให้ออกนะแต่ถ้ามีใครที่วางแผนไว้แล้วจ่ายเงินไว้แล้วจองโรงแรมไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะถ้าฝนตกขึ้นมาน้ำหลากขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดีเลยนะครับอ้าวช่วงนี้จากธนาคารออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เริ่มออมวันนี้ครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนนั่นเองครับจากธนาคารออมสินฝากเงินคุ้มสุดเลยนะฮะและดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกด้วยให้คุณเนี่ยนะฮะคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะครับไปจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนนะฮะ11เดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีน้อยกว่า1ล้านบาทครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับคุณผู้ฟังฝากได้แล้ววันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับเข้าไปที่ www.gsb.or.th ครับหรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับสาวดังเลิ้งขอเพลงนี้มานะครับบอกว่าอยากให้ลูกๆทุกคนคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่โทรมาและอ้างนู่นอ้างนี่ตามเนื้อร้องนี้เลยครับคืออยากจะบอกว่าเนื้อร้องเนี้ยปลายปากกาอาจารย์สลากอุณวุฒิเลยนะวันว่างที่ตั้งใจครับ

0: บ้างที่ยังไม่ได้มีแผนจะไปไหนลองตั้งใจไปหาคุณแม่สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้แกเขาเรียกว่าสุขใจนะครับสุขหัวใจเนี่ยลูกของเราใครเขาจะไม่รักล่ะเราต้องรักคุณแม่ด้วยนะคะถ้ารักคุณแม่ซื้ออันนี้ไปฝากคุณแม่ก็ได้นะน้ำมันลำน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถนะฮะคุณแม่ใครที่มีอาการปวดคอปวดเข่าบ้างนะครับถ้าลูกๆฟังอยู่นี้ซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะเพราะว่านะฮะบรรจุในรูปแบบของเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายคุณแม่รับประทานง่ายเลยอย่างแม่อีทดวงใจหัตไทยกันนะฮะพบเจอแต่ปัญหาปวดคอปวดเข่าจนมาเจอน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถในแม่อีทเขากินจริงนะครับจนมั่นใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถมาอย่างยาวนานเลยและใครที่อยากดูแลสุขภาพนะฮะอยากดูแลตัวเราเองนะครับหรือฝากให้คนที่คุณรักก็ได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟน90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะมีชุดทดลองเนี่ย2กระปุกทานได้1เดือนนะฮะปกติ700บาทครับเพียง390บาทเท่านั้นครับแล้วก็มีชุดขายดีเลย7กระปุกครับราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยพิเศษเพียง1,090 บาทและแถมกระเป๋าสวยๆ1ใบด้วยจากสุภาพโอสถวันนี้ใครโทรตอนนี้เนี่ยโทรช่วงจัดตอนนี้บอกไว้เลยนะจ๊ะลดเพิ่มอีก 10% 0626671909ครับ0626671909ฮะเริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลนะคุณผู้ฟังลดอาการปวดข้อปวดเข่าครับกับน้ำมันงาดำนมข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีแล้วครับ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
12: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
13: FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่คืองอกน้อยเพชรบ้านแพงครับกับ

0: นะครับนี่คือเงาะน้อยเพชรปั้นแพงนะครับ FC เยอะนะคุณผู้ฟังเห็นว่าตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับอ่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คุณผู้ฟังครับตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้วในช่วงแคบิลครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณบุตรสกรเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ชื่อให้เรียกว่าเป็นพี่กรไหม
3: อะไรนะคะ
0: ให้เรียกชื่อเล่นว่าเป็นพี่กรไหมครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าอะไรดีหรือเรียกที่รัก
3: เรียกพี่บุตรสกรเลยก็ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะคุณบุตรสกรคะวันนี้คุณบุตรสกรเตรียมความพร้อมมาเต็มเหนี่ยวเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าเต็มเหนี่ยวเดี๋ยวกูจะลืมสกอร์มาเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเทลติน
0: อ่ะนี่เลยเสียงปรบมือให้เลยแสดงว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอย่าลืมอย่าลืมนะได้ไปปุ๊บเนี่ยดูแลเส้นผมแล้วก็นะทำ before after ให้ด้วยนะเพราะว่าบางคนเขายังไม่รู้ว่าเนี่ยชุดแคร์บิวเทลตินเนี่ยเป็นอย่างไรคือจะบอกว่าแค่5วันเท่านั้นเองนะครับกับ5ขั้นตอนง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่บุษกรเดี๋ยวเอาไปรับนะฮะชุดแคร์บิวเทลติน1ชุดถึงส่งถึงบ้านเลยนะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวขอเพลงอะไรนะดอกหญ้าในป่าปูนมอบให้ใครไหมครับ
3: มอบให้สาวสาวที่มาทำงานในกรุงเทพทุกคนเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้แล้วตัวเองยังสาวหรือเปล่าเนี่ย
3: สาวค่ะสาวยังสาวอย
0: ู่โอเคโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะครับคือเราอยากแจกจริงๆนะฮะทางเคบิวก็อยากแจกชุดทดลองให้แฟนๆรายการของเราได้ทดลองกันด้วยนะครับนะฮะหาซื้อผลิตภัณฑ์เคบิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือช่องทางออนไลน์ของเคบิวนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องเคบิวเคราตินครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องเคบิวเคราติน
0: นะใครที่อยากได้นะคือจะโลแกนเนี่ยไม่ได้ยาวหรือเรารู้กันดีอยู่แล้วยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฟังไปหาซื้อกันได้ในผลิตภัณฑ์แคร์บิวโอ้โหตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับแคร์บิวดีจริง
1: แคร์บิวชุดเคราติน
4: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
5: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
4: และควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
5: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนอง ิ้วหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: อยู่ที่นี่มีใครทานเจบ้างครับคุณผู้ฟังหลายคนเลยใช่ไหมฮะเริ่มแล้วล่ะฮะเทศกาลกินเจมากินชัดๆแทนก็ได้คนนั้นไม่ใช่ผลไม้นี่ครับพี่ตีจ้องสารคามครับขอเพลงอย่าเปิดเพลงนั้นได้ไหมของตั๊กแตนชลดาด้วยนี่ครับโอ้ยอันตั๊กแตนเนี่ยเปิดไปแล้วเด้อไอ้เอ้ยนะครับเนาะเอาอันศิลปินผู้ใหม่เดี๋ยวสิเปิดให้ฟังสดอกนะครับแล้วก็พี่สายน้ำไม่เลยกลับด้วยโอ้ขาจำเถ่าเยอะคุณยายชายน้ำจ้าโอ้ยคุณยายเสียงคือเถ่าแท้โอ้พี่น้องนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนนะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนกันเข้ามานะครับในช่วงของดีเจชัดๆชนกรเนี่ยนะครับเป็นการคลายเครียดกันนะครับเนาะนะฮะช่วงเวลาเย็นๆรถติดแบบเนี้ยนะคลายเครียดฟังเพลงรถพ่อกันนะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยคอเข้ามาเลยฮะทั้งด้านหลังไมค์แล้วก็ SMS ด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
8: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: ันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153เติมเต็มรถสร้างร
1: ายเพื่อคุณโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกันแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมโครงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอั๋นยื่นหนังสือถึง DSI และกรมที่ดินเตือนปมแผนที่เขากระโดงฉบับใหม่อ้างลบลำรางสาธารณะ20จุดหวั่นใช้เป็นช่องทางยุติคดีพร้อมแย้มมีไม้เด็ดคดีหัวสว.เตรียมเปิดข้อมูลสำคัญเร็วๆนี้สุดปังกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของ Condé Nast Traveler นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงความนิยมสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
7: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่ สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720
9: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอิลี

ปริญญาใจครับนี่เพลงเพราะๆจากปีนางสิริพรนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ครับสีไพศาลีวงศ์นะฮะตายอรทัยดอกแก้วในป่าปูนนางฟ้าขอจีบจากเอกพลมนตรการครับผมอีกหนึ่งเพลงที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆถ้าผมไม่เปิดวันนี้เนี่ยผมว่าคงออกจากสถานีไม่ได้แน่นอนล่ะครับสวัสดีพี่น้องซอปปอเล่าน้ำเด้อครับสบายดีพี่น้องปากเซ่พี่น้องสวัสดีเขตพี่น้องชาวลาวทุกท่านครับผมต้อนรับเด้อชัดๆมาแล้วครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: พื่อเราครับพี่ใบพี่ลมพรครับผู้ฟังช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับยาโคเม็ดตราใบหอกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้เยี่ยมบ้านสมเด็จย่าเอาจริงๆนะคือจะบอกว่าน่าไปมากส่วนสมเด็จย่าภายในก็จะมีพระราชานุสาวรีย์นะครับสมเด็จย่าเป็นบ้านจำลองนะครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าเนี่ยโปรดปรานเลยนะครับแล้วก็มีสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้ครับศาลเจ้ากวนอูด้วยนะครับศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีเลยนะฮะคนเนี่ยมักจะไปกราบไหว้และขอพรในเรื่องของการงานการค้าขายนะครับและจะบอกว่าสมหวังกันทุกคนด้วยนะนะฮะยิ่งเที่ยวยิ่งรักครับ EP 10ครับไหว้พระของศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับไปกับพี่ช้างนะฮะแล้วก็ดีเจไกสอนดีเจออยดีเจชัดๆครับดีเจโจ้วรพลดีเจออโต้ดีเจตั้มด้วยนะครับทริปเนี้ยจะบอกว่าคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักที่ออกแบบพิเศษเป็นเที่ยวระลึกด้วยแต่ทริปนี้เต็มแล้วนะ เต็มแล้วครับแต่ต้องขอขอบคุณด้วยผู้ร่วมสนับสนุนใจดีของเราครับยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราดินครับ5ม้าโอสดผู้จัดจำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดครับชาหมักคอมบูชาดีเกนผลิตภัณฑ์สเต็กแบนคูลิ่งมิสต์ไมบาซิน OTC นะครับส่วนใครที่พลาดทริปนี้ไปทริปหน้าห้ามพลาดนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: คุณผู้ฟังพูดถึงสมกุลีตังกุยจับดีกว่านะฮะตอนนี้คือสมกุลีตังกุยจับเนี่ยหลายๆคนก็ดื่มกันด้วยชัดๆก็ดื่มไปช่วงเช้านี่เองนะครับคือจะบอกว่านะครับเป็นการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับการดื่มเครื่องดื่มสมกุลีตังกุยจับครับนะฮะเขาถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าสมกุลีตังกุยจับเนี่ยคือแตกต่างจากสมทั่วไปอย่างไรหาซื้อเครื่องดื่มสมกุลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยและใครที่ดื่มเครื่องดื่มสมกุลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอที่นะครับรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกุลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการครับยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังทุกคนไปเอ็กซ์ไซส์กันลุกๆๆ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหล่อเรามาเต้นกับเพลงนี้ฮะขอจะเธอแลกเทอร์โบไม่ใช่เบอร์โทรอ้าววันนี้นี่ออกกำลังกายกันสักนิดนึงนะฮะจะได้ไม่ต้องปวดข้อปวดเข่าอีกโย่โย่

0: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จากไห่ทองคำครับคุณบอลบ้านไร่นั่นเองนะครับคิดพอดอายกับไล่มาเด้อมาไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลานสาวเจ้าภาพรอบพี่น้องกลางนองกาฟิลครับติดตามเด้อพี่น้องครับนองกาฟิลนะครับที่คณะหมอลำใจเกินร้อยบ่อยสิริชัยนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ใครกำลังจะไปทานข้าวบ้างครับผมอย่าลืมนะแวะเข้าไปซื้อชาหมักคอมบูชาบิลิกินดื่มไปด้วยกับอาหารเย็นนี้ดีต่อสุขภาพลำไส้และใครที่เป็นกรดไหลย้อนครับต้องดื่มนะคุณผู้ฟังเพราะมีตัวช่วยในการให้กรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: เขาต้องบอกก่อนเลยว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานครับเนื่องจากใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับแล้วก็มีความเครียดเนี่ยสูงกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาด้วยนะฮะแถมยังกินอาหารมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอีกคุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับเพื่อช่วยดูแลเขาเรียกว่ากระเพาะอาหารและลำไส้ของเราด้วยนะครับยิ่งมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะครับช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นนะฮะชาหมักคอมบูชาบิเทเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเก้นนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: โอสด
1: นี่จะนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ Udon Thani Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เ
6: ซ็ตแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวอ่อยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวอ่อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ที่ไทยโศกให้โลกทุกปอนสิบ่ห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
11: เอ้ยโสภาโลฟอนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชว์กับเวียงนรุมนค่ะ
12: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
13: ฝากโกรธใจคิดฮอดกับผมขอบคุณนำใจหลายๆเด้อเอาจับมือกันบ่ได้มั้ยขอบคุณหลายๆครับ

0: ้ยนี่คือเสียงบรรยากาศสดๆนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์คุณผู้ฟังได้ยินเสียงกรี๊ดของตัวเองไหมครับเข้าไปชมกันได้เลยที่แฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์นะครับรวมไปถึง YouTube มา YouTube ก็พิมพ์คำว่าลูกทุ่งสแควร์เข้าไปที่ YouTube อย่าลืมกดซับตะไคร้ด้วยนะครับ Subscriber นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยเวลากดแชร์คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับตั้งเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะครับอย่าตั้งเป็นส่วนตัวเนาะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เห็นนะครับผมเอ้าเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจังกลับมามวลกันต่อเด้อพี่น้องเด้อ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เอาเสียงปรบมือให้เจ้าของแน่พี่น้องพี่น้อง
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหงาๆอยากไปเที่ยวกับ90ลูกทุ่งรักไทยและดีเจชัดๆเนี่ยคือจะบอกว่าเที่ยวกับเรากับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เนี่ยเราเที่ยวฟรีนะเที่ยวฟรีครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32ที่นั่งนะครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับเราจะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและลพบุรีนั่นเองครับโทรลงทะเบียนตอนนี้เลยนะทุกคนนะ022807127ครับพอโทรไปปุ๊บเนี่ยก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับนะฮะหลังจากนั้นไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับแฟนเพจที่ดีเจชัดๆไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนคอมเมนต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์ใต้โพสต์แรกเลยนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์พิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนแค่นี้นะฮะเดี๋ยวทุกวันเสาร์หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะช่วงดีเจออย11โมงเป็นต้นไปรอลุ้นได้เลยนะฮะแรนดอมหนึ่งผู้โชคดีโทรกลับหน้าใหม่นะฮะเพื่อเปิดแผ่นป้ายถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยนะฮะใครอยากไปเที่ยวกับเราฮะ022807127ให้โทรลงเบียนกับน้องบุ๋มหลังไมค์ได้เลยนะครับกับยาดมตาโป๊ยเซียนครับนะฮะคุณฟังพูดถึงโป๊ยเซียนน่ะเขาตั้งใจที่จะส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยครับและผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสดใสครับสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลนั่นเองฮะและในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับโป๊ยเซียนได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวนะครับเพื่อให้บริการในโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเช่นชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายและตรังนั่นเองนะครับผมอ่ะติดตามกิจกรรมดีๆทางโซเชียลต่างๆนะครับของโป๊ยเซียนด้วยนะครับพิมพ์ว่าโป๊ยเซียนเลยนะครับเนาะอ่ะขอบคุณยาดมตาโป๊ยเซียนด้วยใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันอย่าลืมโทรไปลงทะเบียนด้วยนะครับสวัสดีเทิร์นสาวบุญเด้อครับเด้อบางแคคนบางแคไม่แคร์ใครบางคนได้ข่าวว่าฝนตกหนักเลยตอนนี้สวัสดีพี่ชายบางบอนด้วยยังอยู่ลพบุรีนะครับผมพี่ต

0: ขอที่บายใจนะฮะจากบ่าววีครับอันดับที่2ในสัปดาห์นี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่สาวกบ่าววีนะฮะขอมากันเยอะๆนะครับผมนะฮะบ่าววีบ่าววีอันดับที่1ไปเลยคุณผู้ฟังครับผมชอบเพลงนี้มาก
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: คนอะไรน่ารักน่ารักเป็นโอป้าที่น่ารักมากๆเลยอ่ะนี่คือน้องเต่าบูชินครับวันนี้สาวๆเนี่ยเสียงแหบไปทุกคนเลยนะสาวๆบริษัทซาบีน่าเนี่ยคุณจะบอกว่าโอ้โหกรี๊ดดังมากชัดดาวดาวชัดครับ

0: ดาวชัดครับชัดชัดชนกรด้วยนะเอาล่ะคุณผู้ฟังครับพูดถึงการที่เราไปลุ้นโชคลุ้นดวงกันบ้างดีกว่านะฮะกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเนี่ยเป็นการลุ้นแท็กซี่ปันสุขรถคันนี้เนี่ยมูลค่ากว่า 500,000 บาทครั้งต่อไปที่เราจะเจอกันครับผมตื่นเต้นแทนจังเลยใครจะได้รถคันนี้ไปแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทไอชินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทางไอชินของเราใจปั้มมากเลยเนี่ย
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: คือทำไมผมต้องบอกว่าขอบคุณนะครับพี่ๆทางไอชินมากๆเพราะว่าผมเนี่ยชัดชัดเองก็เจอทุกทริปนะฮะตลอดทุกกิจกรรมนะฮะชัดชัดไปหมดเลยนะครับก็เห็นทางไอชินเนี่ยเขาขนของขนของแจกมาให้พี่ๆแท็กซี่เยอะมากนะครับเยอะมากๆผมเห็นกับตาแล้วรู้สึกว่าทางไอชินเขาให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่จริงๆเลยนะครับส่วนพี่ๆแท็กซี่ครับนะฮะคือจะบอกว่าใครที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกนะครับผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมขอใบเสร็จมางานที่แท็กซี่สโมสรด้วยนะครับใบเสร็จนั้นมีค่ามากๆเพราะคุณจะได้มาลุ้นของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยแถมยังลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเงินรางวัล 10,000 บาทและเงินรางวัลอีกมากมายนะครับชัดๆได้อุบไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในที่ประชุมเพราะว่าเราจะมีความพิเศษให้กับพี่ๆแท็กซี่แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สำหรับพี่ๆแท็กซี่ที่มีอาชีพแท็กซี่ยังไม่เคยมาแท็กซี่สโมสรครั้งนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนะฮะแล้วก็ล็อกวันไปด้วยเลยนะครับไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ครับแฟนๆฮะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับทาง Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ด้วยนะครับกับแท็กซี่สโมสร
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พูดคุยกันกับแฟนคลับทางเฟซไลท์ครับเขาบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ตกแรงด้วยแต่ก็หายไปแล้วนะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยคุณผู้ฟังนี่หน่อยวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับออกไปไหนมาไหนลำบากใช่ไหมตอนคืนใช่ไหมใครที่อยากนอนนี่นอนสบายเลยนะฮะหลับปุ้ยเลยทีเดียวนะฮะถ้าฝนรินเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ลงท้ายด้วย1804ด้วยนะครับชัดๆเป็นหวัดบ่อเสียงส่งคือสีแหนบๆ ใช่ครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณท่าน SMS ด้วยหลังไปด้วยครับ

0: มีใครที่ตากฝนอยู่และอยากจะแชร์เรื่องการตากฝนให้ชัดๆได้ฟังตอนนี้บ้างครับก็อาจจะมีก็ได้นะครับคือในช่วงนี้เป็นช่วง90 Super Request ครับใครอยากติดสายหน้าไมค์กับดีเจชัดๆนะครับมาพูดคุยกันได้ในการสดๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะซับสายรับสาย90 Super Request นะครับมาเลยฮะ02-280-7127มาเลย
1: เล่าข่าว90
2: หวานฉ่ำถึงเกาหลีแป้งมิตรชัยถูกแฟนหนุ่มวินเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีเรียกว่าเดรเรอร์ขยับสถานะจากแฟนสู่คู่ชีวิตแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 90 90 Super Request

0: อนนี้เรียนขอขึ้นทั้งฟ้ากับปลายฟ้าของเฮาบ่ได้สมหวังเลยล่ะเปียงเปียงอยู่อันตรายแท้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือเพลงจากการแนะนำของคุณต่อยนะครับขวัญแจนปิ่งไก่เนาะครับเนาะเป็นขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับตรงเวลาเป๊ะเลย 16:00 นนะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกว่าใครอยากฟังเพลงนะฮะช่วงสุดท้ายของดีเจชัดๆส่งกันเข้ามาเด้อยังทันเด้อครับเด้อ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เรื่องป้อง

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: ฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยก็เจอสิ่งสกปรกแพรกมาเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยแห้งเสียจากการทำสีสารเคมีต่างๆกัดผมเสียไปหมดเลยค่ะทำยังไงดีคะคุณผู้ฟังครับดูแลง่ายๆด้วยชุดแคบิลเคราติน5ขั้นตอนนี้ง่ายเลยนะครับ5วันได้เห็นผลเลยนะทั้งแชมพูเคราตินนะครับทรีทเมนต์ผมเคราตินนะครับเซรั่มเคราตินนะครับลิปออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนนี่ผมดูในผมไม่ต้องล้างออกนะช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะฮะและชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินช่วยให้ผมเนี่ยเงางามตลอดทั้งวันด้วยแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทช้างไทยช้อปปิ้งครับ550บาทเท่านั้นเองนะฮะแถมเสื้อสวยๆด้วยที่เป็นรูป DJ ของนะ FM 90ฉลอง12ปีนะครับร่วมกับแคบิล1ตัวเลยนะฮะจัดส่งฟรีด้วย0923524446ครับ0923524446นะจ๊ะ

เมืองใหม่ครับเหงาจริงเหงาจังเลยเดี๋ยว2วันไม่ได้เจอกันอย่างเรานะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะไม่ได้ชัดๆคนอยากไปหาแนวกินสักวันครับดีๆไปแห้งกินฝรั่งแซ่บๆด้วยเพื่อหอดกันเด้อ

ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5977

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: มิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: เข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้
1: จ้าจ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะอีสานซุปเปอร์ฮิตมาแล้ววันนี้วันศุกร์เราจะอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
0: อยากฟังเพลงไหนนะฮะ SMS 4689990นะฮะ
1: หลังไมค์02280717
0: มวนครุบเมก

0: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: อ้าวนะฮะอยู่คู่ครองใจไทยทุกภาคยาวนานมา60ปีแล้วนะฮะสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะฮะยาจุกยุงตราห่านฟ้ามีให้เลือก3แบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงแล้วก็ขดดำสูตรควันน้อยนะครับอย่าลืมซื้อใช้กันตามห้างสรรพสินค้าก็มีร้านค้าร้านของชำทั่วไปมีนะฮะนะ
2: ค่ะ
1: อ้าวจากผู้ใดครับมาก่อนโมยงาเนาะ
2: โอ้มาก่อนโมอิลีนะคะบอกว่าให้กำลังใจนะคะนะ
1: ครับ
2: อ้าววันลูกทุ่งสแควร์ไม่เจอยังงาเลย
1: แล้วบ่ไปหรอกแล้ว
2: บ่มีแห้งบ
1: ่แล้วเมื่อยยากเดี๋ยวไปเถอะจมร้ายนะฮะเอาเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาเนาะ SMS 4689990ส่งมาก็แล้วกันนะอยากฟังเพลงหยังแล้วก็หลังไม้นะครับ
2: 022807127วันน้องบุ๋มดูแลนะ
0: แคบิวชุดเคราติน
3: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
4: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
11: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
13: เดี๋ยวให้ฟังนะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะยิ่งดึกยิ่งเหงานะคะจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนเด้อต้นชั่วโมงนานะคะอย่าฟังเพลงอย่างกระทรงขม่า4689990ค่ะ

0: แต่อย่าพึ่งน้อย
1: ที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและครีมแป้งผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
5: อยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
2: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร025550555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.รายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วมเขตอำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวม93ตำบล875หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,791 ครัวเรือนระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือระบายน้ำยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านได้นำกำลังได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำด้วยปล่อยน้ำให้ไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: นายชันชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนนำขยะมารวมกันก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้แรงคนและรถเก็บขยะขนาดเล็กทยอยลำเลียงออกมาไว้ที่ถนนหลักเพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนย้ายไปยังจุดพักขยะชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมจุดทิ้งขยะโดยห้ามนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งภายในพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้ไปทิ้งจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้อย่างเช่นศูนย์กำจัดขยะกรุงเทพปรีชา33เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานตกค้างที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการดูแลประชาชนเบื้องต้นได้ประสานให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหลเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ววันชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สักผู้เวียงนะคะคินหอดสิอดเอานะคะ
1: เป็นงานเขียนของอาจารย์สุดโก้จิรนัยนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: คือทอดสิอดเอานะฮะท่นเอาประมาณนั้นแม่นมณีวันนะพี่เมาวันเขามั่นนะครับ
0: เราเหลือคือทางผ่านอันนี้เอพจนาแล้วก็มือสังหารสาธิตทองจันทร์เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะโดยผมโจจังโก้นะครับ
0: แล้วก็จ๊ะจ๋าอันเนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้ำที่เคยลดตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วมื้อนี้ฝนตกอีกแล้ว
1: ฝนตกลิ้นลิลิตประลดแลนลอยๆน้ำน้ำดองได้พอแล้วเนาะเอาผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้นะฮะสิเขาสู้หนาหนาวแล้วเพราะว่าเห็น SMS แจ้งมาบอกว่
0: า
1: 101หนาวแล้วจากบึงสีมณีเด้งนะฮะส่งมาเด้อ SMS นะฮะ4689990หรือสิเป็นทางด้านหลังไม้สิฟังเพลงหยังจัดให้จัดให้

0: ตานะฮะสิริพรอัมไพพงศ์หรือสิเป็นเวียงนฤมลเน
1: า
0: ะ
1: รักเศร้าสาวขอนแก่นแต่เวียงไม่ได้เป็นคนขอนแก่นเน
0: า
1: ะ
0: เวียงเป็นคนร้อยเอ็ด
1: นะ
0: และกามันบ่มีมือแต่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คนร้อยเอ็ดเหมือนกันเอมอภัสรา
1: แล้วศักภูเวียงขอนแก่น
0: ศักภูเวียงนี่ก็ขอนแก่น
1: คิดฮอดสิวดเอานะคะส่วนพี่มาวันเขามั่นอันนี้อุบลแน่นอน
0: อ
1: ุบลราชธานีพี่แมนนะคะเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นเปิดไปโดนแล้วเอา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะขอบคุณคุณรัตน์กาลสินนะฮะสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าต้นชั่วโมงที่2จะเป็นเปิดเพียงวัน
1: โอ้ค่ะ
0: ฟังแล้วขึ้นฮอดบ้านว่าซะเนาะ
1: ผิดใช่แท็กซี่ว่าจังได๋รักขาดดุลครับคนสวย
0: แสดงว่ามีหลายเบอร์เนาะเพิ่นนี่เนาะ
1: โอ
0: ้มีใช้แท็ก
1: โหลมีเขามีโทรศัพท์หลายเครื่องป่ะ
0: อบต.ห้างสินะฮะกับมัมเมืองพลหายไปสงสัยเก็บเขากรุเนาะ
1: ค่ะ
0: เบอร์นั้น
1: อ่ะซ้อมมิเตอร์ว่าจังไหนดอกนิ้วบานที่บ้านหมีน้ำแลคนรอคนสวย
0: ครับ
1: แล้วก็พี่นวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้จ๋าฟังอยู่เปิดเพลงเพราะมากถูกใจพี่นอย
0: อ
1: ฟังยาวๆไปนะคะส่วนเสียก้าวว่าจังไหน
0: อ๋
1: อ26ตุลาคมนี่วันออกพรรษา
0: ก็เหรอฮะ
1: 24นี่ลอยกระทง
0: อ๋อ
1: พฤศจิกายนนะอันนี้ลอยกระทง
0: ออกพรรษาเดือนนี้เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะค่ะแม่แมนรักสลายดอกฝ้ายบานอันนี้เสียก้าวส่วนหลังไม้นะคะขอบคุณพี่วารีสมุทรสาครรักพี่จุดๆแล้วก็วินัยราชวัตรสร้างใดสร้างแล้ว
0: ครับ
1: วสันเอาทำไมมาหลังไม้ละวสันมักเมียเขาวิชานางลิ้นจี่นะคะเอาที่บายใจปาเล็กตลาดพลูฝนรินในเมืองหลวงค่ะ
0: เอ้าอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังนะของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะตอนนี้ก็เอาของดีๆมาไว้ในเครื่องดื่มนะฮะสะดวกสบายหาซื้อง่ายดื่มได้เลยวันนี้ตามร้านค้าที่มีทั่วประเทศเลยนะฮะที่มีตู้แช่นั่นแหละดื่มเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะฝาอย่าทิ้งนะครับเก็บครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับโสมเกาหลีตังโกจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะวันนี้จะแนะนำเป็นยาดมสมุนไพรใครชอบดมยาดมแนะนำเลยนะคะช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยพิเศษเลยเนี่ยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้นะคะแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณเตือนแล้วนะคะของกรดไหลย้อนสาเหตุหลักๆก็คือคนที่ชอบกินมื้อดึกกินแล้วก็รีบนอนทันทีความเครียดด้วยกินอาหารรสจัดๆอย่างเงี้ยนะคะอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะจะช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นั่นไม่ล่าสุดของลำยองหนองหินห่าวนะคะเมื่อยเทนอแต่ทอบ่ได
1: ้
0: รักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ่ะนะฮะ
0: บูจ้า
1: ครับ
0: ทักทายเด้อดีเจออนซอนเด้แน
1: ่ออนซอนเด
0: ออนซอนเดแน่ของฝนอยากฟังเสียงกบเขียดฮ้องในเพลง
1: บัตาอ่ะยังก็ไอ้ฮักเจ้าเด้อไอ้ฮักเจ้าเด้อว่าซั่นเนาะบัดถ้าเขาออนซอนเดเพิ่นก็เป็นออนซอนเดนะฮะเอ๊ะมันยังไงเนี่ยคุณบูจ้านะฮะ
0: เอาคิตตี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกว่าคัมแบ็คแล้วเนาะ
1: อ
0: ีลีตี้ว่าซั่นเนาะ
1: หลังจากไปหลังใหม่นะฮะ
0: ซับๆดูก่อนว่าจะมีฟีดแบคยังไงบ้างอยากฟังเต้ยสั่งลาปันใดกะสิอดเอามีหลายเบอร์คือกันแต่ว่าส่งเอสเวียนี่ได้เบอร์เดียว
1: สู่ใช่แท็กบ่ได
0: ้เบอร์อื่นเนี่ยเบอร์อื่นนะแพ็คเกจไม่อำนวยว่าซั่นเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวมาตามใจวึงสีมณีเด้งดึงเด้งดึงนะฮะ
0: ขอมาก่อนเพื่อนเลย
1: มักเบาผู้เย้านะฮะจบแล้วขอสายหน้าไม้สายแรกดีไหมครับ
0: 022807127รีบมา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อม
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าล็อกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: 90 Super Request
12: แมวล่าม
13: าแล้ว
12: นะจากผู้ใดเนาะรับตามึงมาแล้วนะสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะไอ้เจ้
12: าโอ้สวัสดีค่ะสวยเน
13: า
12: ะ
13: เสียงสวย
12: จากแม่ครัวจอมทองนะฮะ
13: แม่ครัววันนี้ทานข้าวกับอะไรคะ
14: กินกับหนึ่งปลาคือเก่าล่ะค่ะ
12: หนึ่งปลา
13: โอ้คือดีแต่ได้กินหนึ่งปลา
12: ได้กินหนึ่งปลาเนี่ยอุ้ยเนาะอร่อย
13: แซ่บทั้งแจ่ว
12: หนึ่งปลาหนึ่งพักจิ้มจิ้มแจ่วนะฮะ
13: ใช่
12: เอามินิซีฟันเพ่งยังแหละครับแม่ครัว
14: ผ้าขาวม้าผืนเก่าของมนแคนค่ะ
12: ได้เลย
13: อาจารย
12: ์เดี๋ยวเปิดให้เนาะ
13: ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะ
12: เดี๋ยวจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้านะครับ
13: มีไลฟ์สดนะคะไปรอทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ้าวภาษาอีสานวันนี้เข้ามาปองเอี่ยมเด้อ
12: ปองเอี่ยม
13: ปองเอี่ยมนะคะ
12: แปลเป็นภาคกลางก็คือช่องลม
13: หน้าต่าง

0: ังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเจษฎ์ยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลหากถูกหยิบคดีหัวสวมาอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อียี่สิบเติมหน่อย
6: เชลไงเชลไง
5: คุณภาพจากเชล

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เจสันยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมองฝ่ายค้านมุ่งลดทอนความสามารถรัฐบาลคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รัฐมนตรีพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายและพาดพิงมาแล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะว่าการทำงานมีจุดใดบกพร่องและต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อประชาชนส่วนข้อกล่าวหาไร้ภาวะผู้นำนั้นระบุว่าตนจบปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่มองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านคือการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนชื่นชอบด้วยการนำเสนอในมุมตรงกันข้ามเพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเจเศรษฐ์ระบุว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์แต่ไม่ขอก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านหยิบยกคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวขึ้นมาอภิปรายด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สอนชนภาค2บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยลีมัจฉานุปราบสมุทรทลายเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลยึดไอซ์หนักกว่า 1.1 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเรือ East Harbor 1ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือพร้อมควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6คนและตรวจยึดเรือพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและกำลังทางทะเลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลของประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทคช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทคจำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีสาขา46ลาดกระบังโดยผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,100,000 บาท
5: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ออกฝ้ายบานหรือว่ามนอุยปุยที่เมืองเลยนะฮะจิ้มตราภูลาบนะฮะก่อนหน้านั้นปล่อยฝ้ายมาลัยพรขอพรพ่อพระใสแต่ละลำทำ
1: ฮักสาวเสริมสวยมนแคนแก่นคูและกันน้ำตาบักเตียนะคะ
0: ผู้แฝดโอเอคุณผู้ฟังกำลังติดตามเราฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับ
1: นะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไปชมกันสดๆเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวเขาเปิดอีก3เพลงหลังจากนั้นเราจะโทรกลับนะฮะอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในการที่แบบว่ามาพูดสโลแกน
1: สโลแกนของน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะคะก็ตอบสโลแกนถูกนะคะรับน้ำจิ้มตราแจ่วน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กไปเลย1ขวดจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ
0: เอาฉะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรมาที่022807127มาลงทะเบียนกันเดี๋ยวเราโทรกลับภายใน3เพลงนี
2: ้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนที่สุดนะฮะสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะฮะซึ่งเป็นสินเชื่อนะฮะที่ให้โอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดตั้ง 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยแฟตเรทนะ 0.75% ต่อเดือนหรือ effective นะฮะเรทนะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยแท้จริงนะฮะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะฮะฉะนั้นสำหรับพ่อค้าแม่ขายร่วมโครงการไทยพลัสนะฮะถ้ามียอดชำระผ่านแอปถุงเงินครับตั้งแต่ 10,000 บาทนะฮะต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับ
1: อ
0: ันนี้นะครับนะฮะลงทะเบียนรับสมัครได้เลยนะครับแล้วก็พิจารณาเลยนะฮะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.ghb.or.th นะฮะตั้งแต่1ตุลาคมนี่แหละคือผ่านไปแล้วเป็นต้นไปนะฮ
1: ะ
0: ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ธนาคารกำหนดนะก็สามารถกดสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มีแต่เพลงมวลๆนะคะในช่วงของไลฟ์สดทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยจบลงเรียบร้อยมาเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันเลยนะคะ4689990อย่าลืมส่งการบ้านมาเด้อเข้ามาปองเอี่ยม
1: อ่ะนะฮะ 4:37 นาทีตอนนี้เราจะมาโทรกลับนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาพูดสโลแกน
0: ค่ะสโลแกนของเจ๊เล็กนะคะง่ายๆเลยถ้าคุณผู้ฟังพูดถูกหรือว่าตอบถูกนะคะก็รับไปเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กฟรีเลย1ขวดส่งถึงบ้านเลยค่ะ
1: ตอนนี้สายพร้อมหรือยังครับนะถ้าพร้อมมาเลยตอนนี้เนาะ
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: สวัสดีครับคุณฉไหน
0: สวัสดีค่ะ
1: ฉไหนเสียงดำน้ำอีกแล้วนะครับเวลาโทรโทรศัพท์ทำไมมันดำน้ำ
0: เนาะ
1: แปลก
0: บางวันก็ดีบางวันก
1: ็
0: นะคะอันไปลบอยู่ในห้องน้ำบอกค่ะหรือจังใดออกมาถอยมาจังนิดนึงมันมันนะคะ
1: อ้าวเสียงไม่ชัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเวงวงเวงนะฮะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะที่จะตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่ว
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมว่ากันเลยว่ามาเลยจ้ะเอาให้ถูกนะ
3: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล
0: ็
3: กแจ่วเด
0: ีย
3: ว
0: จบโอเคถูกต้องนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหม
3: ออนซันดี
0: ออนซันดี
1: เสียงเป็นเอียงกับโมโหเนาะออนซันเดย์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
0: รอรับนะคะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะ

0: นธนสุนทรนะคะออนซอนเดย์ตามคำขอนะคะที่คุยหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จย่าด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีนิวาสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามค่ะและเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคารามเรียนได้เพียงปีเดียวก็ส่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารีสมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: อย1556
1: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแอนอรดีนะคะมาตัวยาม่านะคะ
1: ครับ
0: รักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: แอนอรดีนะเนาะบอดี้มาเวทีคอนเสิร์ตลุงทุ่งสแควร์เป็นปีแล้วมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นานแล้วค่ะนานแล้ว
1: อาจากสุกัญญาปองเอี่ยมฮักอีหลีฮักอีเหลนนะฮะถูกบ้
0: ผิดค่ะ
1: แล้วก็เขียดตะแอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก่งเนาะเขียดตะแอ
0: บูจ้าผิดค่ะส่วนขนอง
1: ท็อปฟอร์มแล้ว
0: นะเริ่มมาแล้วคิตตี้บอกว่าปองเอี่ยมไม่ได้ค่ะต้องเอี่ยมปองเอี่ยมปองเอี่ยม
1: บ่ถูกเด้อคิตตี
0: ้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเอี่ยมตัวนี้ที่คือเสื้อเด็กบ่ล่ะโอ้ยขนองบุญศรีขอบคุณน้ำตาบักเตี้ยกุหลาบแดงมีภูมาแล้วนะคะทักทายดีเจโจ้กับดีเจจ๋าด้วยค่ะบ่ได้ส่งเอสเม็ดมา2มื้อ
1: ครับ
0: มื้อนี้อยากฟังอบต.สอบตกของยายแหลม
1: โอ้
0: พ่อสิได้บ่ครับมีผู้อนุสาวรีย์ครับต่อกันบ้านมาซะก่อนปองเอี่ยมนะปองเอี่ยม
1: โอ้มีดอเพลงแนวนี้นะเนาะจะเป็นขอเพ่งเจนเป็นขึ้นหนาจะของ
0: คนละไม่บาลานซ์เลย
1: ไม่บาลานซ์เลยนะฮะ
0: ไม่บาลานซ์จริงๆ
1: หน้าวัยรุ่นนะฮะ
0: ใช
1: ่ขอยายแหลมภาษา
0: น่ายังเด็กๆอีก
1: มันจักยายแหลมเลยจังไดนะฮะ
0: อ้าวในข้อหลังโฆษณานะคะหน้าใหม่ก็แล้วกันเนาะสายที่2
1: เอาผู้ใดตอบบ่ถูกกับหน้าใหม่นะฮะเพราะว่าเราจะอยู่กันเหย้าๆจนถึงเที่ยงคืน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าลืมจัดศิลปินหมอลำนะขึ้นเวทีชั่วโมงสุดท้ายเนาะSMS ส่งมา4689990นะครับขอสายหน้าใหม่สายที่2ก็แล้วกัน
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแอนอรดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
5: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
4: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
5: เอาชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
4: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างสวยแล้วก็อย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนนะคะมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะ1ชุดนะคะมี5ชิ้นนะคะคุ้มมากปกติแล้วเนี่ย695บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเสื้ออีก1ตัวฟรีนะคะจัดส่งฟรีด้วย0923524446สั่งซื้อเลยค่ะ
7: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
8: ์อ้าวคุณทวีประชาอุทิศนะฮะสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ครับนะ
6: คุณทวีเป็นคนจังหวัดใดคือ
8: มันคือเบาอ่อนหวานหายกลัว
6: น้ำท่วม
8: บ
6: ่
8: อ
6: นจังใด
8: มาขอเสียงเถอะเน
6: า
8: ะ
9: สีสะเกดกันเองครับ
6: อ๋อสีสะเกดอ้าวสีสะเกดเจอคนสีสะเกดอีกแล้วมื้อนี
8: ้เว้าซ้ําเนียงสีสะเกดได้บ่อยากฟัง
6: อืม
9: ซ้ําเนียงสีสะเกดภาษาเขมรแล้ว
8: อืมเอาไปเขมร
6: มันคนละคนละอย่างได้ล่ะคนละแนวได้ล่ะ
8: ก็เอาแบบภาษาสีสะเกดน่ะตัวนั้น
6: เออก็แบบสีสะเกดน่ะแม่อืม
8: อันโตมาอยู่กรุงเทพฯด้นเลยยังอืม
9: โอ้ยเป็นหลาย10ปีแล้ว
8: แน่เว้าอุบลทั้งที่คนอุบลถามทํานองสีสะเกดนะฮะมันต้องโอ้ยเฮามาหลายปีเลยตัวซั่นตัวเน
9: า
8: ะ
9: อืมผมบอกว่าเป็นนะครับมันอยู
6: ่แล้วบอกว่าเป็นแล้วมาอยู่กับทมดล
8: โอ้ยสั่งดิสั่งคนสีสะเกด
9: บอกคอมเมนต์ว่าได้เดี๋ยวจ
8: ับคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์บ่อยากบอกสั่งมันมันตับแหล่
9: คอมเมนต์ทั้งคุณคอมเมนต์ต่ำนี่คอมเมนต์สูง
6: โอ้บางคนละอย่างคนละอย่าง
8: เอามือดีสีฟังเพลงหยังนะฮะ
6: ค่ะ
9: หัวใจคิดก่อนพี่โจ้พี่จ๋า
6: อาจารย์อาจารย์มอบให้ผู้ใดบัดนี้ฮอบมามอบให้ไผ
8: อืม
9: วัดตะเลย
6: อาจารย
8: ์ใหญ่เลย
6: ขอบคุณหลายๆ
9: ฟังค
8: ู่
9: ม
8: ือ
9: เลยคร
6: ับ
8: เอาฟ
6: ัง
8: ค
6: ู่
8: ม
6: ือ นั่นเห็นมามาแล้วครับ
8: เกือบออกมาแล้ว
6: ไปไม่นานไปไม่นาน
8: เดี๋ยวๆฝากไปอยู่นั่นสักคนได้บ่ไปฝึกภาษา
6: เออ
8: เอาฉะไหนนะ
6: ค่ะเอาไปทำไม
8: ฉะไหนกลิ่นขาวน่ะ
6: ทำไมเขาจะไปทำไมเอาไปทำอะไร
8: ไปฝึกไงคนสีเกียรติด้วยกัน
6: ไปฝึกเหรอคะกระซิบเบาคือกันตัวเนาะกระซิบเบาคือกันตัว
8: มาผัดใส่กระปุก
6: โอ้ย
8: หัวเราะหัวเราะนะฮะเอ้าเดี๋ยวมาเฉลย

0: แดงจิตกรนะฮะหัวใจขึ้นทอดนะตามคำขอนะฮะ
1: คุณทวีขอเพลงเพราะนะ
0: บ่มีทะลุ
1: ชุระนะ
0: สมัยก่อนนี่ดังมากนะฮะ
1: อ่ะ
0: จากรปภมากขอจัดศิลปินขึ้นเวทีเสน่ห์ไม้สาวสมโพธิ์ดวงสมพงษ
1: ์ค่ะ
0: มอบให้ FC ที่ยังที่ฟังอยู่ซะเนาะ
1: โจมิเตอร์เก่งมากนนใหญ่ก็ถูกต้อง
0: ปลาเกี๊ยวโจมิเตอร์
1: นะคะมีภูถูกต้องนะคะถึกบ่ครับถึกแล้ว
0: ครับ
1: นะคะปกตินี่ผมมักฟังจินตาราอังคณังคุณชัยดอกฟ้าเพชรผู้พาน
0: ดอกฟ้าเพชรผู้พาน
1: ลิงก็อ่ะแก้มาถูกต้องคิตตี้บอกว่ายอมแล้วล่ะไม่คุ้นออกมาอัพบุ๊กไม่นานสแกนอย่างเดียว
0: ครับ
1: รปภมากอ๋อเสน่ห์ไม้สาวนะคะเอ้าชั่วโมงนี้นะคะคำถามปวดตับของเราถามเกี่ยวกับเรื่องของรถรถในประเทศไทยคันไหนเค็มสุด
0: เค็มสุด
1: เค็มนะคะเค็มรู้จักเค็มไหม
0: รถขนเกลือ
1: ผิดยังไม่ถูกนะยังไม่ถูก4689990ร่วมสนุกกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็อยากฟังเพลงอย่างกระทรงเขามาเอาปองเอี่ยมไปเฉลยกันดีกว่าปอปาไม่เอกออ่างงองูสระเออ่างสระอีไม่โทยอยักษ์มอม้า
0: ครับ
1: ปองเอี่ยมแบบนี้ได้เอี่ยมนะไม่ใช่เอี่ยมนะคะ
0: เอาผู้ใดสิจัดศิลปินขึ้นเวทีฟาวมา
1: ฟาวเดอร์ฟาวเดอร์กำลังเป็นช่วงโปรโมชั่น
0: โปรโมชั่น4เพลงตามใจในช่วงนี้
1: ใช่ค่ะส่งมาเร็ว
0: เริ่มต้นจากรปภมากก็แล้วกันมาก่อนเน
1: าะก่อนเพื่อน
0: เสน่ห์ไม้สาวผู้ใดสิมาต่อนะฮะเนาะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: อยากลืมผู้หญิงคนนั้นนะฮะบันเจิดท้องแท้นะฮะหรือสิเป็นเฉลิมพลออกภาษาอีกแล้วนะฮะจากสาธิตทองจันทร์ตามคำขอจากป้าปาสาว 2,000 ปีหลังใหม่เน
1: า
0: ะ
1: แต่งงานเถิดน้องอันนี้เฉลิมพลมาละคำ
0: อันนี้ก็ขอมากนะ
1: เสน่ห์ไม้สาว
0: ตามคำขอรปภมากจัดขึ้นเวทีบุ้ยแต่ละคนเนา
1: ะ
0: คักหลายนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะตอนนี้กำลังสุกโลกสิกเลกอยู่นะฮะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่กำลังตอบปัญหากันบ้าอยู
0: ่นั่นแหละมันทั่วโลกไงก็เลยสุกโลกสิกเลก
1: สุกโลกสิกเลก
0: ตามเขาเรียกว่าบทมันสิบก่อนผ้าไป
1: ค่ะ
0: อาจารย์มีผู้นะฮะขั้นจัดขึ้นเวทีขออบต.สอบตก ผมพยายามหายายแหลมนะฮะเขาคงบ่จัดเขามามั้งนะฮะเน
1: า
0: ะหาจังนี้ก็บ่จืด
1: ลองเปลี่ยนเพลงใหม่เบิ้งมีผู
0: ้เออเพลงยายแหลมว่าซะนะยายแหลมดีแล้วบอกขอยายจื่นผมเห็นแต่ยายจื่นเนาะเฮฟวี่ขาร็อกวะซะเนาะ
1: ใส่รองเท้าใส่กางเกงแบบว่า
0: สงสัยยายแหลมแล้ว
1: ชัดซะละ
0: เออเราไปหาจุดบังไฟอยู่ไปตำมือบังไฟเลยบอกขอนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: อาเขตแอร์ว่าจังไหนทรงดอกจานประหารใจขึ้นเวทีพี่โจมิเตอร์ก็มีเหตุผลนะคะแต่ยังไม่ใช่
0: เหรอเกือบถูกนะซุยไป
1: แต่ยังไม่ใช
0: ่
1: ธนกรขอพระเอกเมลสอง
0: ของมาร์ควงศิล
1: ป์บูจ้าบอกเขามีอีหยังกันแล้วเด้อขอน้ำเนียสำรา
0: ครับ
1: ส่วนคิตตี้ลีดเดอร์นี่นะคะบอกว่าอีซูซูนะคะพี่จ๋ายังว่าอยู่ขอเพลงไม่เข้าพวกนะคะ
0: เห็น
1: ใจหมอลำสมัครเล่นหน่อยไม่เก่งแต่ก็อยากฟังเพลงอย่าง
0: จุดดำในดวงใจ อ
1: ันนั้นมาหลังไหม
0: ขนาดผมยังปวดหูเลยผมจะรายการมาหลายปีเอ๊ผู้ใดว่าเมื่อนตึ๊บนะฮะจุดดำในดวงใจ
1: อาบูจ้าตอบมายังไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ครับ
1: สาวพัดว่าจังไดใจสังมาบ่หักเจ้าน้ำเนเดอร์นะคะ
0: ครับ
1: วิชานว่าไงบ่ได้จับฉลากมาเป็นแฟนแท็กซี่กาฬสินธุ์ให้กำลังใจออกพรรษาอีกแล้วอันนี้เปิดให้แล้วนะป้าปานะ
0: นะแต่ว่าตอนนี้มาตามใจผู้ใดล่ะครับธนกรก็แล้วกันเนาะมาร์ควงศิลป์นะฮะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อวีรพงษ์วงศิลป์พระเอกเบอร์2นะฮะต่อด้วยเขามีอีหยังกันแล้วกันนะฮะ

0: หลงมนคนสีสอนนะฮะดอกอ้อวิดอกฟ้าไม่ใช่ดอกอ้อนะฮะดอกฟ้าเพชรภูผ่านหลายดอกฟ้าเนาะอีกดอกฟ้านึงกับดอกฟ้าบ้านดอนนะผมจำสับสนลูกสาวอาจารย์ดาวบันดอนนะ อันนี้คือดอกฟ้าเพชรภูผ่านนะฮะตามคำขอจากมีภูนะฮะจัดไฮไลเดอร์นะฮะแค่เจ็บอย่าเก็บมาคิดโฆษณาดอกฟ้าเพชรภูพันธ์เพราะสิได้บ่ครับคันบ่มีเพ่งยังก็ได้ดอกฟ้าก
1: ็นี่แหละเปิดให้แล้ว
0: อันนี้ล่ะมุดมวนเน
1: า
0: ะ
1: เออแม่น
0: ก่อนหน้านั้นนะฮะก็สิเป็นมาร์ควงศิลป์นะพระเอกเบอร์2คุณธนกรขอมา
1: แล้วก็สำรานบุญลาภก็มีอะไรกันแล้วอันนี้บุตรจ้าขอ
0: บุตรจ้าท่าอิดเนาะผู้ใดสิส่งเพ่งยังเข้ามาก็ได้เลย SMS 4689990โจมิสเตอร์ว่าจังได๋ครับจุดด่างในดวงใจเนี่ยเป็นของดอกรักดวงมาลานะผมเคยได้ฟังจุดด่างในดวงจุดดำในดวงใจไม่ใช่จุดด่าง
1: เดี๋ยวโจมิเตอร์อย่าไปกระตุ้นเดี๋ยวคิดตีแล้วขออย่าไปกระตุ้นเล่า
0: เดี๋ยวเราขอไม่อีก
1: เออเดี๋ยวเรานึกบอกแล้วก็สิจุดดำอ่ะ
0: เดี๋ยวหลงเสียง
1: เศร้าเศร้าคิตตี้บอกว่าวันนี้ขอเต้ยสั่งลาไงจ้าชื่อก็หมอลำแต่ออกมาเรียกแบบไม่ใช่หมอลำตอดรถเค็มๆก็น่าจะเป็นรถไข่เกลือรถน้ำปลาไม่ถูกนะจ๊ะยังไม่ใช
0: ่
1: บุตรจ้าท่าอิดนะคะจะบอกใบนิดนึงเป็นแบรนด์ยี่ห้อของรถนะคิตตี้บอกว่าให้เป็นข้าวสารสัปดาห์หน้าทำงาน3วันอังคารศุกร์ขึ้นยัง
0: ก็หยุดราชการไง
1: โอ้เป็นราชการ
0: บ่เป็นราชการนะฮะแต่ว่าก็อยากหยุด
1: สุกัญญารถขนเกลือรถขนปุ๋ย
0: แม่อันนี้เข้มอีหลี
1: เออเต็มเนาะ
0: เอ้าส่งมา
1: ไม่บรรทัดจริงๆ
0: หนุกหนาน SMS 4689990ฟังเพียงอย่างน้ำพร้อมเนาะ
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดก็สูงด้วยกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอย่างเงี้ยนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะคะให้มากแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะอย่างเช่นอะไรที่มันรสจัดอย่างเงี้ยนะคะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปซึ่งก็มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แท็กซี่สโมสรพบกันครั้งต่อไปนะฮะเตรียมลุ้นรางวัลมากมายรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินนะฮะแอดวิกนะฮะอย่าลืมนะฮะขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ใบเสร็จนั่นแหละมีตราประทับร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ป้ายก็แล้วแต่นะฮะมาลุ้นรับของขวัญพิเศษภายในงานไอชินวันนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ SMF นะฮะแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแล้วก็มี EFB นะฮะแบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับขับขี่ในเมืองนะครับอีกแบตเตอรี่หนึ่งก็คือ AGM นะเป็นแบตเตอรี่ที่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop นะฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นไอชินยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ทุกคนได้ใช้รถอย่างมั่นใจทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้เลยวันนี้ตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ Facebook ไอชินนะฮะ After Market Thailand นะครับ
2: อีสานซุปเปอร์ฮิต

0: จสั่งมาว่าหักเจ้านะคะเบียร์พร้อมพงนะคะอีสานซุปเปอร์ฮิตนะคะ
1: ตามคำขอจากสาวพัดนะฮะเป็นยังไงเนาะนะไปออกรายการช่องสามมาลูกทิมเนาะสองคนเลยจะเป็นเลี่ยงจังไหนเนาะยายพัดเอ้ยนะฮะคนละพัดบ่หรือพัด
0: คนละพัดอันนั้นนพัด
1: อ๋ออันนี้พัดเมืองพล
0: ใช่ค่ะ
1: ขอเพลงใจสั่งมาว่าหักลูกว่าหักเจ้านะฮะเบียร์พร้อมพงโอ๊ย
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: อยากไปเที่ยวกับเราลงทะเบียนได้เลยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนนะคะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นทริปพิเศษนะคะ
1: เป
0: ิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลก็คือวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรี2จังหวัดด้วยกันนะคะฉะนั้นใครอยากจะไปเที่ยวนะคะทริปฟรีนะลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยที่02-280-7127โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดไว้นะคะทุกๆวันเสาร์นะคะรอลุ้นนะคะดีเจโทรกลับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งโทรมาได้เลย092ไม่ใช่สิ02-280-7127นะคะ
1: เบอร์สถานีเราเนี่ย
0: ใช
2: ่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
5: สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: สิตายโศกให้โลกุปอนสิบอห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
7: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชกับเวียงนรุมนค่ะ
5: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ขึ้นมหาอายได้บ่นะคะอันนี้ไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะ
1: เป็นลูกชายของไม้ไทยใจตะวันหรือว่าไม้
0: เพลงนี้ร้องดีนะคะ
1: หัวใจสิงเนาะปีนี้แล้วบอกว่าแล้วบอกไปวงนกน้อยแล้วนะฮะแล้วเมื่อยเพราะฉะนั้นเสียงอีสานนะในช่วง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เปิดให้คิตตี้คิดดีนะฮะทำดีก็เลยเปิดให้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องการเมืองเลยนะฮะบ่อยากไปหย่งเกียวนะฮะเดี๋ยวเขาปลดเนาะแบบในอำเภอนะฮะ

0: บอกเข้าใจนะฮะคำว่าแอมแปะแสดงนะฮะแอมมันหมายถึงยังไง
1: น่าจะเป็นแบบว่า
0: แต่ว่าพยายามตีความหมายอยู่ว่าคงแบบว่าบทบาทการแสดง
1: แกล้งแสดงหรือว่าแบบสแตนเลนแสดงนะเมีย
0: แอมแปะไหมหมายเขาว่าเวลาเขาบ
1: ททำไมต้องแอมแปะล่ะ
0: นั่นแหละบทบาทพระเอกนางเอกหรือว่าบทบาทการแสดง
1: อ๋อติ้งต่างเหรอ
0: ประมาณนั้นนะแบบหมอลำแบบลิเกงสนะ
1: ค่ะ
0: แอมแปะการแสดงวะสนะก็เลยงงๆเนาะเพิ่งสิมีภาษาใหม่ๆของกลุ่มรุ่นใหม่มาเรื่อย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อันเต้ยโศกนี่หูจักที่มาที่ไปอยู
1: ่เต้ยโศกไฮโดรฟอนนะบอก
0: ว่าเต้ยโศกคำว่าเต้ยโศกซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าขัดแย้งกัน
1: เป็นจังหวะจังหวะโศก
0: บ่มีนะจังหวะโศกบ่มีคือหมอลำเขาสิมีบทโศกบทโศกเศร้าโศกา
1: เอาก็เลยบอกว่าเต้ยเนี่ยเนาะ
0: บัดนี้เต้ยบัดนี้เนาะเต้ยนี่คือเป็นจังหวะที่เวลาหมอลำมาลำแสดงแล้วก็สิเวลาสิเข้าฉากเขาก็จะเต้ยเป็นทำนองที่จังหวะเร็ว
1: ๆค่ะ
0: เพื่อให้มันตัดกันนะฮะแต่ว่าบัดนี้เวลาหมอลำกำลังโศกอยู่ลำเรื่องต่อก่อนมันมีทีมานะฮะขี่เรานาเวทีนะฮะคือท่านอยู่ตอนนี้เนาะเต้ยเต้ยเต้ยสนอพอดีเต้ยอย่างเดียวพอดีโบฟังล่ำเหลืองต่อก่อนนะคือดนตรีขึ้นก็เต้ยเบิร์ดจังหวะสามฉากก็เอื้อนเต้ย
1: เขาเรียกเต้ยเต้ยคือกัน
0: จังหวะยังก็แล้วแต่ขอให้ไปเร็วๆหน่อยเต้ยวะสนอที่จริงเลยจังหวะเต้ยมันสิเป็นจังหวะรำวงแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะรำวงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เฉลิมพลเพิ่งก็เลยเอามาเขียนเต้ยโศกเต้ยโศกให้แน่วะสน
1: อ
0: ก็เลยเป็น
1: ยกมือแกแดเมาเมาเมา
0: คนมันสิโศกยังไงมันกำลังเข่าแอมแปะแสดงอยู่กำลังโศกเศร้าโศกาให้มาเต้ยยังไงไม่บอกทั้งเสร็จน้ำหูน้ำตา
1: ก็เลยเป็นเต้ยโศกนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้นะฮะหลายคนที่ส่งมาลิงก๊อกรถเกียร์คืออย่างครับแปะรถเกียร์แปะไปเข้มวะสนะมันมีเหรอฮะรถเกียร์
1: เขาถูกนะ
0: เหรอรถเกียร์คือรถอะไร
1: เอาแบรนด์ยี่ห้อเกียร์ไงของเกาหลี
0: โอ้ยผมเข้าใจว่าเป็นรถแกเกียร
1: ์เกียร์เกียร์เกียร
0: ์
1: คนอีสานก็คือเกียร์เอาเกียร์มาเนี่ยนะคะเอาวินัยมาแล้วเหรอวินัย
0: ยี่ห้อนี่ว่าหูจักยี
1: ่ทำไมจะไม่รู้จักตอนนี้รถไฟฟ้าเขาดังจะตาย
0: เหรอ
1: วินัยวัดไซงามมายังไงเนี่ยชำนาญสุขสวัสดิ์อยากได้ผัวใหม่เอาแท็กซี่กาฬสินธุ์ฝากซองกินดองแฟน
0: เอาก็คือสรุปก็คือรถยังเกาะ
1: รถเกียร์ค่ะ
0: รถเกียร
1: ์เกียร์เกียร์เกียร
0: ์มันเลยเข้มเนาะ
1: รถในประเทศไทยคันไหนเข้มสุดก็คือเกียร
0: ์นกอะไร
1: สันมากกว่าเกียร์เกียร์
0: สัตว์ปีกอะไรเข้มสุดนะฮะ
1: แต่เกียร์อิงแล้วล่ะ
0: อีเกียร์ดังบี
1: ้แต่นี่มันเป็นเกียร์จริงนะเกลือนะบอกเขาคนภาษาอีสานสิบุรีออกว่าควบกลั่มเป็นเกลือ เกียร์เกียร์นะคะ
0: ใส่ละเอียด
1: ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย
0: เกลือ
1: ใช่จริงจมันต้องเป็นเกลือ
0: ทั้งอุบลอีกเกลือแต่ทั้งเมียงขอนแก่นอีกเกียร์
1: เกียร์เกียร์เกียร
0: ์จากบูดจ้าร
1: ถสกายเลย
0: อันนี้จากตอบถูกผิดนะฮะก็หักเกิงกันสรุปไม่ได้
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้อะไร
1: โอเค
0: เพราะว่าเฮ็ดผิด
1: ขอบคุณจ้าผิดด้วยเหรอที่น้องชอบไม่เหมือนคนอื่น
0: ก็พูดได้ว่า
1: ก็ได้ผิดดอกคิดตีไม่ได้ตามแม่พัดตอนนี้ตามเรื่องเอาเอาเอาบากันไป
0: เรื่องปดนายอำเภอบอก
1: เราไปอยู่หมองไม่แล้ว
0: อ๋อเหรอก็ดีนะครับ
1: เราไปอยู่ลพบุรีแล้ว
0: เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
1: เออ
0: วิลพบุรีนี่สวย
1: แล้วคนลพบุรีนี่แบบว่าเช็ดป้ายตอนรับเลยเด้
0: เ
1: ออเพิ่นมาของดีๆมาท่านพี่ว่าสันลพบุรีว่า
0: ดีมาก
1: นะ
0: เอาจากผู้ใดอีก
1: สายน้ำสายน้ำชมรมแท็กซี่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหลังโฆษณาขอหน้าไม้สายสุดท้าย
0: ครับ
1: 022807127รีบมา
2: พี่น้องกำลังฟังเกาสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับการตองถุงเงินค่ะ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
6: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ซุปเปอร์รีเควส
1: มาแล้วสายสุดท้ายได้แฟนหล่อสวัสดีค่ะพี่นวลใหญ่
0: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ใช่นวลใหญ
0: ่ผู้ใด
1: กลายเป็นใครคะ
0: ทองมีมาลัยทอมมี่เสียไปแล้วยังสิโทรไม่ได้เนาะพอดีเนาะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ทอมมี่ไม่ใช่ทอมมี
1: ่
0: เพิ่นขอเพลงหยังแหละครับ
1: ค่ะ
8: คิดหอดสอดแจ้ง
0: จ้ะอ๋อของทอมมี่สีอักษรน้องเขาเลยพิมพ์มาเป็นทอมมี
1: ่อ๋อทอมมี
0: ่ก็ดีงง
1: กันทอมมี่ไปลองเพลงกันซึ้งๆเนี่ยดิสิเป็นยังไงวะดิเนาะ
0: ก็สิเป็นเดิน
1: ไม่ใช่สิ
0: ชม
1: เจอ3ทุ่มครึ่งอีหยังจังสิบ่แม่นบ่นะมอบให้ใครคะมอบให้ใคร
8: เอาบ้านมักม่วนเลยจ้ะ
1: อาจารย์ไปเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่คะชื่อนวลใหญ
0: ่ตกลงชื่ออะไรครับเนี่ยนะเห็นเขาแจ้งหลังใหม่มาน
1: วลใหญ
0: ่ช
1: ื่
0: อใหญ
1: ่
0: ชื่อ
8: ส
0: ุ
8: กัญญาจ้ะ
0: อ๋อสุกัญญา
1: เออ
0: โงงนะฮะ
1: โอ้สุกัญญาแม่ปลายกนกพรเป็นนวลใหญ่
0: เป็นนวลใหญ่
1: นวลใหญ่ใจป่านะเนี่ย
0: นวลใหญ่ฟังอยู่สะดุ้งนะ
1: สะดุ้งเลย
0: ถอดวิญญาณออกมาโทรเลยในสน
1: ามโอเคเดี๋ยวเปิดให้ขอบคุณมากมากนะคะ
0: ครับ
1: ใช่เลยไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเพลงสุดท้ายจะเป็นคิดหอดสอดแจงนะคะขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ร่วมรายการจนจบรายการเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจแบงค์รณพรนะคะมารอคุณผู้ฟังเรียบร้อยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มานะคะเจอกันอีกครั้งนึงก็คือวันจันทร์เด้อนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สุขที่มันเสมอมันเคลื่อนไม่ความเจ็บจะได้ความไข่ให้ลังโฮมพี่น้องครับลังโฮมไข่พี่ดอกบ่แม่นลังโฮมพี่น้องดอกนะครับทักทายยายห้างกันพี่น้องครับตอนรับกันเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยเจอกันครับแบ่งร่นพรเจ้าเก่าเจ้าประจํามาทักทายพี่น้องนะครับได้เวลากับฟ้าฟังนะฮะมาหาพี่หาน้องเปิงเซาะเปิงเซิงมาอีกคือเก่าพี่น้องครับนําแต่เพลงมวลๆมาให้ได้ฟังกันตัวนะครับวันนี้รับช่วงต่อเลยจากพี่ชายพี่สาวนะครับดีเจโจจังโก้และดีเจจานภาพรนะฮะสานต่อเพลงมวลได้พี่น้องครับนะเพราะว่าปลายชั่วโมงท้ายชั่วโมงนะฮะทิ้งเพลงมวลไว้ให้ว่าซั่นว่านี่ขึ้นฮอดสอดแจ้งจากท่อมีสีอักษรนะฮะก็เลยจัดต่อเลยนะฮะสักกวาหน้าหนาวแดงจิตกรรอรักใต้ต้นกระโดนไม้พิรมพรนะฮะแอบคอยเพลงนี้ดีดีในเวอร์ชันของตายอรทัยแล้วก็ยังมีสิริพรนะฮะอันนี้สิริพรอัมไพพงษ์นะฮะแต่ว่าคันอยู่ทั้งอื่นสิเป็นสิริพรแม่ของบักพงษ์นะฮะแต่เพลงนี้นะครับทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นนะครับเพราะมากๆนะฮะฟังยังไงกับบ่เบื่อได้เพลงนี้เนาะเวลาฟังแบบผ่านทางคลื่นวิทยุมันเหมือนมีมนต์เสน่ห์นะครับมันแบบว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยุแน่ขอเพลงฝากให้ในเด้ออ้ายผู้นั้นนะฮะแล้วก็ฝากตอนไปทุกเสียงทุกสายมันมวนได้เพลงนี้โดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยลองว่าทุกเสียงทุกสายที่มีหัวใจเดียวกันนี่ข้อลูกทุ่งที่มักฟังเก่าสิบทุ่งรักไทยคงสิถูกใจเพลงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮา022807127ขอเพลงใดเช่นเคยนะครับน้องกอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หรือว่าจะเป็น SMS ครับ4689990นะครับทักทายกันมาว่าจากการแบ่งใดนะครับผมอีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบ่งรณพร
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ แบงค์รณพร
0: วันนี้สาวๆที่โรงงานนะฮะบริษัทซาบิน่าจำกัดมหาชนได้เจอกับเขาไปแล้วนะศิลปินท่านนี้และนี่คือหนุ่มหล่อจากวารินชำราบอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีป่าแสบหลายหาดทรายแกงหินทินไทยนักปราดถ้วยราดไฟถ้ำงามลำเทียนพรรษาผาแต้มกรประวัติศาสตร์และนี่หนุ่มหล่อจากเมืองอุบลนั่นก็คือเขาผู้ศิลป์พี่น้องว่าแม่นเปิดโตอันนี้เนาะงานกาชาดว่าสันว่ามนรักพระธาตุพนมเพลงนี้สานต่อความมวลครับ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: พี่น้องคอยกินตั้งแต่ไปเฮ็ดกิจกรรมชั้นธนาชาชาที่โรงงานซาบีน่านะฮะสายหามาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงบ่ประมาณพุ่นล่ะพี่น้องครับได้ดื่มไป OT นี่สมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยตา GHD นี่พี่น้องโอ้มีเฮือมีแห้งดีหลายนะของดีไม่จะเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้นะฮะการดูแลตัวเองเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะครับดูแลเจ้าของนี่แห้งรอแห้งเฟิร์มแห้งดูดีนะผู้สาวแห้งหลายผู้บ่าวแห้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลตัวเองก่อนเลยนะครับกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับของ GSD นะครับซื้อมือนี่หาซื้อได้ง่ายพี่น้องครับมีขายทั่วประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องสิไปร้านค้าร้านขายหม่องใดนี่มีเบิดเลยนะฮะที่สำคัญเลยก็คือฝามีค่าอย่าทิ้งนะฮะ3ฝาบวกเงิน2บาทแลกได้ฟรีอีก1ขวดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่ม OT นะฮะแลกได้เลยพี่น้องครับที่ร้านที่ร่วมรายการน้องแบงอันซื้อมา2แพ็คผุนมือนี่ให้เจ้าหน้าที่กินเบิร์ดก็บอกว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดรถพ่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะเทใส่ขวดลิตรบ่จะขวดนึงพอดีนะฮะมันเลยบอกเกิน2ขวดบ่ดีนะพี่น้องบอกลินซื้อนะห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนะครับพี่น้องกับสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับคุ้มค่ามากๆอย่าลืมไปหามาทานกันนะครับ
0: อีสานซุปเปอร์ฮิต
1: ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ฮะน้องลำไยหายทองคำฮะและนี่คือเพลงสร้างชื่อของเธอเปิดมาหนีไพ่กับหัวจักพี่น้องผู้สาวขาหล่อแม่นบอพี่โจมิเตอร์เทียงห่างขางโพนมาเตี้ยเบิ่งกันเด้อ

0: ะผู้สาวขาเลาะในอุดมคติของแต่ละคนกับบอคือกันได้พี่น้องครับยังผู้สาวขาเลาะในอุดมคติของรณพรก็สิแปลว่าเป็นผู้สาวหาวๆเนี่ยจักหน่อยนะฮะย่างเลาะบ้านจังซี่ย่างเลาะบ้านได้บ่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะย่างเลาะนะโปรยเสน่ห์โปรยความสวยนะก็สิใส่แบบว่าอันสั้นๆเคลื่อนๆจักหน่อยนึงฮะลังเถือกปั้นรถถีบนะฮะสมัยรณพรกำลังเป็นบ่าวแว้งอยู่นะก็สิเห็นประมาณนั้นเป็นผู้สาวขาเลาะแต่ว่าขยับมาอีกจักหน่อยนึงก็สิเริ่มมีมอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บัดนี้ขานี่ต้องตามเท่นได้พี่น้องครับผู้สาวขาเลาะตามบ้านนี่ขานี่ต้องมีห้อยดาดของทอนะเป็นวงๆอยู่กางเกงนี่ต้องเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วมีแบบว่าขนกุยๆแน่จักน้อยนึงอันนี้ผู้สาวขาเลาะของแท้เกือบต้องเป็นเกือบอันเกือบขีบนะฮะตาสั่งดาวแล้วก็แกะสลักพร้อมข้างในนี่นี่ผู้สาวขาแล้วขาหลอดของแท้เลยนะอันนี้เป็นสมัยแบบว่ารณพรเป็นบ่าวแว้งสมัยพี่น้องเป็นจังไดนะฮะล่องเว้าสู่ฟังเบิ่งกันนะนะสมัยไอ้โจนี่อาจสิเป็นแบบว่านุ่งสินจังซี่เนาะแม่นบ่ไอ้โจแล้วก็เฒ่าคักเติบแล้วนะฮะเฒ่าบ่เฒ่านั้นเมียซีบ่แห้งแล้วเนาะว้าวเล่นโอ้ยเนาะผู้สาวคาร์ลอครับเพลงนี้จากน้องลำไยไหทองคำนะครับเพลงนี้ก็มีกระแสโด่งดังมากๆแล้วก็สร้างชื่อให้น้องลำไยกันด้วย
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: สโลแกนนี่ว่ามาปึบจำได้หูจักขึ้นใจเลยนะครับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงใครที่อายุ60ปีขึ้นไปรู้เป็นอย่างดีเลยนะครับ60ปีขึ้นไปพร้อมเด้นี่เลยนะครับกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า60ปีนะครับมีหลายแบบให้เลือกใส่พี่น้องครับกรองสีเขียวนี่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าหลายบ้านหลายเฮือนหลายซ่านใส่กันอยู่แล้วนะครับออริจินอลกรองสีเขียวนะครับกินลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงอันนี้หอมนะครับแล้วก็มีขดดำสูตรควันน้อยนะครับจุดติดเร็วไวเผาไผ่เผาใหม่เบิร์ดขดประหยัดด้วยคุ้มค่าด้วยหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็รออีกบดลบหน้านี่พี่น้องก็จะมีการจับแจกรางวัลกันด้วยผู้ดีทรงมากอะรอลุ้นกันเลยนะครับห่านฟ้าแจกโชคกันนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะใส่ดีดีนะฝนแบบนี้ผู้ใดท่านได้ใส่ฟ้าไปหามาใส่เด้อพี่น้องเด้อสิห่างไกลจากยุงร้าย
1: เล่าข่าว90
2: ม่วนสุดๆคู่แฝดแดนอีสาน OA พาศิลปินในสังกัดมาฝากซิงเกิลใหม่กับสื่อในเครือบริษัทช้างไทยทั้งน้องแก้มน้องโนแอลไอ้พังคีสีอุดรรวมถึงคู่แฝด OA กับซิงเกิลทางสายใหม่รอฟังกันเร็วๆนี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ลงนี้คือเพลงใหม่เลยเสียงใสใสพี่น้องสะออนหลายง่ายขาดก้อยชาลินีน้ำตาเมียเก็บเป็นเมียเก็บมันเจ็บมันปวดพี่น้องจะไปหาเป็นเด้อเป็นอยู่ทั้งนอกจะไปหาเป็นในเก็บมองที่มันเก็บไปในเฮือนในซ่านนี่พังมันออกมาแล้วก็คนละเก็บติเมียเก็บพี่น้องน้ำตาเมียเก็บจากก้อยชาลินีเพลงนี้เป็นเพลงใหม่เลยคนนะครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอพี่น้องอุ้ยฟังเลยดีเนาะนะเสียงคือแบบว่าเสียงใสแก้วเสียงดีแล้วจินตนาการตามพี่น้องแน่ด้วยความที่ก้อยชาลินีเป็นคนตัวน้อยพี่น้องแล้วเวลาร้องเพลงนี่อินเนอร์มากเต็มโอ้อินแห้งพี่น้องเพลงนี้นะครับผู้ใดที่อยากฟังชื่นชอบเพลงนี้แนะนำกันได้ทุกช่วงของดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ปากโกรธใจคิดฮอดครับผม
0: ฟังเพลงมวลๆจากไอแมนมานี่วันกันดีกว่าพี่น้อง
2: เอาจับมือกันบ่ได้มั้ย
0: เสียงสดๆจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาที่ผ่านมาปากโกรธใจคิดฮอดว่าสันว่า
2: ขอบคุณหลายๆครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
8: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
11: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
10: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
11: ่
10: ะ
11: ไปเลยจ้าราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
12: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทย
13: ช่วงนี้พาพี่น้องไปเยี่ยมยามสาวขอนแก่นนะจักหน่อยพี่น้องฝ่ายกำอำเภอชุ่มแพแถวแถวปูลุบปุละพี่น้องแต่ว่าแวะน้ำพองสักก่อนเด้อ

ิผ้าไปชุ่มแพ่จะได้จันได้อยู่นำพ่อหังสักวันแสดงว่ามาตะทางอุดรได้เนี่ยหัวแต่ออกเขาสวนกว่างพี่น้องก็เลยได้แวะนำพ่อหังสักวันเขาเมืองแล้วจังออกทางนี่เด้อหนองเลือบ้านเป็ดหนองเลือเขาทั้งพี่จะฉวกชุ่มแพ่สาวชุ่มแพ่ตามแฟนครับ

เดชชุ่มแพ้นั่นนะเกือบแม่นบ่ฮอดพี่น้องวสิรัตน์เขาทางชัยภูมิจักหน่อยจังได้จังไปสอดออกทางอันอุดรมาเพียเขาทางเขาสวนกวางเขาน้ำพองมับปะดึงโอ้นะฮะเพลงเพราะเลยนะครับจากสองศิลปินที่น่ารักเป็นกันเองเป็นเขาว่าเป็นตัวเต็งเป็นตัวแม่ของวงการหมอลำเลยทั้งสองท่านเลยนั่นก็คือน้องใหม่เมืองชุมแพครับสาวน้ำพองงองไห่และก็พรพิรดีครับสาวชุมแพตามแฟนนั่นเองนะครับเอ้าถ่ายชั่วโมงนี้นะครับชุมแพก็ไปแล้วน้ำพองก็ไปแล้วอวยไปหาสาวร้อยเอ็ดเบิ่งจักหน่อยกันนะสาวบัวหลวงนี่เป็นจังไดล่อหลักอยู่ทางพุ่นล่ะเด้อบึงพระล้านใช่พุ่นล่ะนกน้อยอุไรพรครับเป็นกำลังใจให้เสียงอีสานด้วยนะบึงเปิดวงไปขอให้ปังๆกันแล้วกันเด้อแม่ใหญ่เด้อนกน้อยอุไรพรบัวหลวงรอรักส่งท้ายชั่วโมงครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: อย่าให้เด้อเพิ่นสิซ้ำเอาเด้ยิ่งเฒ่ายิ่งต้องอดทนว่าซั่นว่าเออคนถ้าซ้ำเติมมันหลายนะฮะให้มันพาลงหัวใจนั่นน่ะเหี่ยวๆเหี่ยวปานใดแห่งแต่พาลงดีเพราะฉะนั้นว่าดีเจแบงค์ซ้ำเติมไม่ได้ซ้ำเติมพี่น้องเว้าเนื้อหัวมวลตามประสีประสานะกับเพลงผิดหวังซ้ำเฒ่าอยากอายคนเด้อคันสิฮ้องไห้บ่หันฮ้องดอกมันเฒ่าหลายแล้วเขาสิฮู้ว่าอกหักซ้ำเฒ่าผิดหวังซ้ำเฒ่าเพลงนี้เพราะเอ๊ะนะฮะระเบียบวาทศิลป์นะครับร้องให้ได้ฟังกันพี่น้องในเวอร์ชันแบบว่าโจ๊ะโจ๊ะพรึมๆเลยนะฮะลูกทุ่งสะแควร์วันที่4ที่ผ่านมานี่ก็ได้ร้องเพลงนี้โอ้มวลหลายหายขาดก่อนหน้านั้นเป็นขอเพียงเห็นหน้าจากอ้ายมนแค้นบ่าวมาล่ำเสียงสุดแสนสุดที่รักของข่อยนะมากหลายอ้ายจะแม่นร้องเพลงในจอก็ร้องมวนนะรวมไปถึงนี่เลยเดือนเพ็ญอำนวยพรพี่น้องอีสานพัดถิ่นคำแรงลงตึงๆๆๆหัวใจผมเฮ็ดดนตรีเองซ้ำได้เดี๋ยวนี้นะฮะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นนี่เลยนะฮะหนุ่มมีซอสะอื้นอวยพรแม่นสิเซาปานใดก็ยังว่าหมอล่ำนี่มันสิเศร้าสิไห้เนื้อฮะสิแบบว่าโอ้โหทุกระทมตมหัวใจนะฮะข่อยก็ยังสิฟ้อนได้สะเอื้อนอวยพรนี่เศร้าแห่งได้เนื้อหาเจ้าลองฟังเบิ่งดีๆนะฮะก็ยังได้ฟ้อนได้ม่วนนํากันเด้เออเพลงนี้มันเพลงอีสานนี่เพลงหมอลำนี่มันมีมนต์ขลังอีหลีพี่น้องเอ้าอยากฟังเพลงไหนบอกน้องแบงค์มาเลยครับ022807127 SMS 4689990
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ แบงค์รณพร
0: มวลหลายพี่น้องตอนนี้ไลฟ์สดกันด้วยนะฮะผ่านทางแฟนเพจลูกทุ่งรักไทยเออนะฮะผู้ใดบ่ทันได้เข้ามานี่รีบเข้ามาเลยนะครับสิได้เว้านัวหัวมวลกันเออผู้ใดบ่เข้ามาเว้านี่ตกเท่นเด้เออเจ้าตกเท่นแท้ๆล่ะเอ้านี่มีคนขอเพลงมาด้วยนะครับบอกว่าอยากฟังน้องหยองน้องหยองน้องหยองบ่อยู่แล้วน้องหยองผู้ละไปเดินสายกับระเบียบตอนนี้อยู่แต่น้องหยือน้องรถน่ะหยือนะอยู่90ลูกทุ่งรักใช่นะเอออ่ะจัดในฟังครับจากพี่พันนีหาดใหญ่โอ้มาแต่ไกลเลยบอกว่าฟังจีบบ่เป็นว่าซั่นว่าโอ้จีบบ่เป็นก็บ่เป็นหยังให้ผู้สาวจีบก็ได้เนาะน้องหยองเนาะ

0: และนี่คือน้องหยองซึ่งเปิดโดยน้องเหนือและนำมาจากพี่พันนีทางหาดใหญ่นะครับบอกว่าเบิ่งไหลสดอ้อยบอกว่าแฟนครับน้องยองเปิดให้ใหญ่ฟังเนี่ยคำแพงก่อนคำทองคำก่อนตะแคง จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจากน้องบุญหยือ ตอนแรกเป็นบุญแบ่งยั่วนะอยากได้อันความเป็นยองเป็นหยือน้ำเขานะก็เลยเติมลงไป จนแฟนรายการบอกว่าจะเอาซื้อได้ก็เอาจักซื้อถอล้นว่าสันว่า อ่ะพี่น้องครับนี่มีหนึ่งเพลงด้วยที่ขอกันเข้ามาผ่านทาง Facebook ไลฟ์โอ้ตอนนี้คึกครักนี่หลังไม่ห้อก็มีนะครับคุณยายสง่าส่งกำลังใจมาให้ด้วยแล้วก็พี่อาทิตย์นะฮะทางหลาดพาวอยากฟังไม้พิรมพรเจ้ามีไม้พิรมพรเป็นบ่เนี่ยนาไม้นี่ตอนนี้เว้าอยู่นี่ไม้นา3เด้ดิแต่บ่เป็นไม้แนวอื่นเด้เป็นไม้นา3นี่ยังได้ขายได้ราคาอยู่คันเป็นไม้แจ้งยังอื่นนี่บ่มีราคาได้เหมือนผมอ่ะ1เพลงที่ขอมาจากทางลาดพร้าวนะฮะสาวลาดพร้าวได้นี่ขอมา90ซุปเปอร์รีเควสต์จัดให้เลยเพลงนี้
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์มักจังใดเอาจังสันเอาทีสบายใจลวดล่าเอ้ยคันแม่น้องฮักอายให้นั่งตายเป็นงัวแม่อ้ายสิเกิดเป็นคนเลี้ยงน้ำซ่อมแต่แม่งัวซะแล้ว มักจังได้เอาจังสั่นเนาะเอาที่สบายใจไผ่พงศธร

0: ากเดียวว่าขอเพลงมาวะไซเอาที่บายใจไม่ใช่เพลงนี้เพลงบ้าวีวะไปไต่แล้วคอยไต่อันไต่สีเกียรติคือได้บุหน้าตาเห็นแต่คือคอมเมนต์อยู่เอาที่สบายใจเพลงนี้ไผ่วงสะท้อนนะครับส่วนเอาที่บายใจเพลงนั้นที่ติดชาร์ตของเราอยู่คือเพลงพี่บ่าววีซึ่งคล้ายกันแต่สำเนียงการออกเสียงบ่คือกันพี่น้องเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกขอมาจากสาวลาดพร้าว6490 super request ครับ
1: 9490 super requestเล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งสาวใช้ทุกสำเนียงเวียงนฤมลแกรมมี่โกพลิกลุกสุดล้ำสวยฟาดมาเยือนสื่อบริษัทช้างไทยพูดคุยในไลฟ์ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยฝากซิงเกิลเต้ยโศกให้โลกฟ้อนร้องฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพลมาแรงยอดวิวพุ่งวันละ 100,000 เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
4: สูตรฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: สวัสดีครับผมบ่าววีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
0: และนี่มาทุกเพลงแล้วแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวเอาที่บายใจเลยอ่ะติดชาร์ตของเราอยู่ด้วยเพลงนี้บ่าววีฮะเอาที่บายใจเอาตะไม่พรือที

0: สที่บายใจเลยพี่บ่าวเหอะอยากทำพันพลื้อต้นทำไปตะเออพันพลื้อลาวเออไม่พลื้อที่อยากทำไอ้ไรอย่าทำเลยเนี่ยเอาที่บายใจไปเลยอ่ะเออจักมือนึงนี่ข่อยสิว่าข่อยสิเป็นประสาทอยู่พี่น้องมือนึงข่อยก็เป็นภาษาใต้มือนึงข่อยก็เป็นโคราชบางมือข่อยก็เป็นเขมรเออบางมือข่อยก็เป็นสีเกตอุดรอุบลแม่นสันเออว่าจะแม่นหลายบางมือข่อยก็ขายยาสีฟันเป็นไทยเลยจักมือนึงข่อยพูนขึ้นไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายพุ่นเออเออนะมืออื่นข่อยเป็นบ้าแล้วพี่น้องเบาหลายภาษาหายนะอ่ะช่วงนี้ครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอพี่น้อง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสาวจากอุบลราชธานีอีกแล้วพี่น้องอุบลนี่มันเป็นเมืองศิลปินเป็นเมืองนักปราชญ์นะฮะมอมอกับศรีสะเกษมีแต่คนรอหน้าตาดีเออ โดยเฉพาะคนที่ซื้อร่อนพรบ้านอยู่อุทุมพรเออเห็นปะมันยังกว้างจองกันพี่น้องว้าวเขาแต่โกเจ้าของไงวะอ่ะ1เพลงเพราะจากดอกอ้อทุ่งทองเพลงใหม่เพลงนี้หักแผ่บุญแห่เทียน

0: มวนอีลีพี่น้องครับแพ่หักบุญแห่เทียนนะครับล่ำสังวาดนี่เนี่ยสิมีคำสอยเด้เงือกเงือกเงือกเงือกเงือกมันเป็นหยวกเด้เงือกนะล่ำตังไว้นี่ก็เป็นกอล่ำที่สนุกสนานนะพี่น้องครับมีถิ่นฐานมาจากพุลาเด้อทางเมืองอันสนบุรีพี่ละทางพี่น้องทางสวรรณเขตเนาะบ้านตังไว้ว่าสันว่านะครับถิ่นกำเนิดจากทางพี่น้องทางฝั่งลาวก็ได้รับอิทธิพลเนาะคนไทยคนลาวกับพี่น้องกันรับอิทธิพลกันมากนะครับเรื่องรองเรื่องล่ำจังสินะครับหลากหลายเอกลักษณ์หลากหลายวัฒนธรรมที่เฮาแชร์เฮาใส่ร่วมกันนะครับเพลงนี้ก็มวนดีดีอ่ะดอกอ้อทุ่งทองแพรหักบุญแฮเทียนครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
8: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
7: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
8: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
7: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129 บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
9: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง
10: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ

บ่ค่อยอินกับว่าเล่นไทยเพราะว่าว่าเล่นไทยนี่ไปไต้หนูอินกับพูนบุญข้าวสากคุณล่ะเออไปยังไปเอาเตียจักละว่าสันพูนว่ามาเนาะเออไม่อินกับว่าเล่นไทยเพราะว่าเล่นไทยยังไปไต้หนูแต่ค่อยอินกับอะไรบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินโอ้เนาะว่าไปร่อนร่อนก็ได้นะครับหัวนุ่งหัวมอนกันครับพี่น้องนะตามประสีภาษานะครับเนี่ยสมมือนี้เขาเจอความเครียดมาหลายพี่น้องเหตุการณ์เหตุงานกับเมย์แล้วมันบอสไหสิผ้าระนีสินรุ่งรั่งอีลุงตุงนั่งวัดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วฟังเพลงมวนๆอย่าไปขึ้นยังไรนะฮะข่อยหัวหลอกกับหัวเลาะน้ำข่อยไปนะฮะตามภาษานะครับหนึ่งเพลงนี้ครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเพลงเด็ดเพลงดังจากล่าวันจันเพนพ่ออยู่ใส่กับยาเด้ออย่าบอกผัวใหญ่เด้อล่ะเด้อนี่กับเพลงเผื่อชีวิตเด้อย่าบอกผัวเฮาเด้อ

พ่ออยู่ไสก็อย่าบอกเด้อผัวเอี้ยสิฮู้เอ้ยสิบ่ได้มาหาบักหลายเด้อนี่คือคำเว้าของเพิ่นคอยบ่บอกดอกแต่อันเอื้อยผู้มาน้ำเจ้านั่นล่ะเขาไปบอกเอาพาพี่น้องอวยไปอุบลจักหน่อยครับถ่ายชั่วโมงนี้ครับเอกพลมนตรการฮักอีหลีเด้ออย่าฮักเล่นเด้อ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

พ่อสิได้คิดฮอดอยู่บ่เมียผู้อื่นหั่นน่ะล่ะแม่นบ่พ่อใหญ่โจเจ้าพี่น้องที่ถามพ่อใหญ่โจคือไผซั่นเอออินเฒ่าหาไปซั่นล่ะพี่น้องครับนะพ่อใหญ่โจก็คือพ่อใหญ่โจนั่นล่ะจักทางใดบุนะตอนนี้ไปรีอยู่ไสบุหลังเอาล่ะพี่น้องครับเพลงมวลๆที่90ลูกทุ่งรักไทยครับหลากหลายงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาครับพี่โอเว่นอยากฟังเพลงนี้หลายๆนะครับฮักเจ้าเข้าใจบ่จัดให้เรียบร้อยแล้วก็แม่ๆนะครับแฟนๆนะฮะของแพร่พราแสงทองแล้วก็คุณสั้นเนี่ยนะฮะแนะนำเพลงเข้ามาถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใครจัดให้เลยรวมไปถึงไอ้หมายเพลงนี้คือทอดสาวฟังล่ำนะฮะได้ฟังกันในช่วงตี2กว่าๆแล้วพี่น้องครับอยู่กับแบงค์รณพร90ลูกทุ่งรักไทยยุคใกล้ยุคไกลเมืองไทยต่างประเทศพี่น้องอยากฟัง90นะฮะโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยนะครับโหลดแล้วก็ฟังพี่น้องเอ้ยอยู่จุกโลกใดฟ้าใดมองใดมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มีแอปช้างไทยออนไลน์ฟังได้เบิดพี่น้องครับนะบ่สิเป็น90ทุ่งรักไทยหรืออีสาน FM ฟังได้แน่นอนผ่านทางนะฮะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยสาวเสียงพิ้นจินตลากับตำนานจินตลาแอปแบ๊วล่าสุดมาใหม่จินตลาขาบ่ตายเพราะว่าแม่อยู่มาทุกยุคแล้วนะครับและเพลงนี้น้ำตาย่อยปกวสันวา

0: พี่น้องผู้สาวคอยมาตะเนี่ยเบิ่งเอ้ยอยู่ใส่น้อน้องล่ะน้ำตาย่อยปกมาเธอเดียวสาวเบิ่งมาเลยเจ้าของไอดีเจแบงนั่งอยากฟังมาสั่นหนาวหัวงอกออกพรรษาบ่แม่นหนาวน้ำหมอกออกพรรษาเบิ่งแย่งไฮเดอร์คันมี่เนี่ยเปิดสุฟังแน่นอนเลย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: บ่อยากเป็นกดและย้อนต้องกินนี่เลยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกและก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับอาการเนี่ยของแบบว่ากดไหลย้อนนี่พี่น้องครับบางเทื่อบางที่หลายคนเป็นบ่คือกันบางคนนี่แบบแสบร้อนซ่วงอกเลอออกมามันมีกลิ่นมันเหม็นเปรี้ยวบางคนท้องอืดท้องแน่นจุกคลายก็แบบว่ามีหยังคาจะลอยจะลอยอยู่หูข้อนี่ล่ะแต่ละคนก็บ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วปรับพฤติกรรมเลยไผที่กำลังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เสี่ยงนั่นก็คือกินเด็กกินแล้วนอนเลยจังซี่กินอาหารรสจัดจังซี่ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคุณและดื่มชาหมักคอมบูชาบิเทเกนที่มีโปรไบโอติกที่มีชีวิตก็จะช่วยให้ลำไส้ของเขาเห็นงานได้ดีพี่น้องครับพอเห็นงานได้ดีการดูดซึมดีขึ้นระบบลำไส้ดีขึ้นนะครับอาการกดไหลย้อนก็สิดีขึ้นเพราะฉะนั้นดื่มเลยนะครับกับชาหมักคอมบูชาบิเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกนเลย
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: สุสแนนหากแฟนทิ้งว่าสันว่าไอแม่นเอ้ยน้องอ้นเอ้ยยังมาลองเพลงมวนกับแต่ติดชาติของเฮาอยู่ได้อันดับ7ด้วยสุสแนนแฟนทิ้งครับหนาวน้ำหมอกกันนะหาก่อนเด้ออันนี้มันหนาฝนอยู่ถ้าจะเข้าให้เขาพรรษาสักวันเข้าแล้วได้ล่ะ

0: ว่าสีเอ้ยสีสีโจตันสีกับตันทีที่โอเอคนละสีเลยเนาะสีหน้านวลคนอ้วนลายใจผู้ใสยานโอ้ยละเนาะบ่แม่นเตี้ยโอ้ข่อยคือหาวแถวมื้อนี้พี่น้องอย่าตีอย่าซ่าอย่าว่ากันเด้อพี่น้องครับนะเว้านัวหัวมวลนํากันนะครับโล่งดีแห้งได้บางนึงนะสีหน้านวลล่ําสีหน้านวลเนาะสีหน้านวลคนอ้วนใหญ่ๆจะแม่นยานอีหยังใหญ่ใหญ่เบิดตั้งแต่ตัวพุ่นล่ะตั้งแต่ตัวเบิดตนเบิดตัวใหญ่เบิดนะฮะมือใหม่แขนขาคันว่าใหญ่เนาะคนอ้วนมักอยู่เด้ไอ้สอนเรามักคนอ้วนเรามีเพลงกันเนาะมักคนอ้วนอ่ะว่าถึงเรื่องเพลงนี้พี่น้องครับนะฮะเป็นการฟีเจอริงกันนะฮะสําหรับไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับกับอ้นพานุวัฒน์นะฮะสุสานแฟนทิงพี่น้องโอ้ยดีหลายหายขาดเพลงก็ได้นะฮะ10อันดับเพลงดัง90ลูกรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: อิ่มบุญนุกธนดลซื้อรถไฟฟ้า3ล้อคันใหม่ถวายหลวงปู่ซึ่งตัวเองเป็นหลานแท้ๆเพื่อให้หลวงปู่ใช้งานที่วัดพร้อมฝากขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตทำให้มีงานมีเงินเรื่อยๆและขอให้แฟนๆอิ่มบุญกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
7: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ามาเย็นจอยคอยทางอ้ายบ่คงตาวแม่นอ้ายไปหลงสาวทางฝ่ายกำร้อยเอ็ดสันบ่อ้ายสั่งบ่มาซะแล้วอ้ายเอ่ยร้อยเอ็ดหนาวแล้วสะอึ้งว่าสันทางกทม.น้ำลดแน่แล้วนะลดแล้วล่ะพี่น้องครับหลายมองหลายบอนเนาะนะครับกะเป็นกำลังใจให้สู้มองสู้บอนพี่น้องนะแนะนำเพลงกันก็มาโอ้ยยังใช่แท็กซี่ว่าสันว่าสอดมาแล้วใส่ว่าสร้างเขาว่าสันบอกเคยสร้างจักเถื่อสร้างไผเดี๋ยวนี้ไผก็บอกเคยสร้างไผยื่นส่งมาว่าใส่ว่าสร้างเขาว่าสันก็คือว่าท่านสร้างไผจักเถื่ออยู่หนาวนะหมอกออกพรรษาพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งเพลงจากบอสแป้งนะครับเปิดวงเปิดยังกันไปเรียบร้อยเออมีหอดโซ่อันเสื่องวงไฟเจกโอ้เฮ็ดดีดีค่อยมากหลายนะแต่ว่าเสียดายแน่ปีนี้บ่ได้ไปเบิ่งอันมือเปิดวงนะสุขภาพบ่อำนวยสุขภาพบ่ร่างกายให้ค่อยก็ได้เออ เป็นกําลังใจให้ทุกวงครับช่วงนี้หมอลำกับทยอยเปิดวงกันเนาะนะครับนี่ก็คือ1ในผู้นําทีมงานนะครับเสียงอีสานนะครับบอสแป้งเนี่ยหนาวนะหมอกออกพรรษาอืม
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นี่กับเพลงใหม่จากบอสกันบอสอีออร์แดนแอนออร์ดีนั่นแหละพี่น้องมาตัวยามาเด้ผู้ใดก็เดือยแล้วว่าจังสี

0: เด้อเราตีบ้างแต้เถอะนะถ้าเธอตัวเราหนาแอนออร์ดีครับมาตัวยาม่าพัสดุสีหนาพร้อมด้วยมาตัวยาม่าครับเพลงนี้จากบอสแอนแบบสไตล์แบบว่าสาวแอนเลยเพลงนี้ดีจังเลยอ่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: แซ่บๆๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
3: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
2: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
3: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าอ่ะๆดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีครับนะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรมากมายถึง12ชนิดเลยใช่ดีตัวพี่น้องนะฮะเป็นแบบทั้งไทยเลยก็สิบอกว่าผู้เฒ่าก็สีได้เด็กน้อยก็สีได้โอ้ยนะฮะคนทองคนใสก็สีได้คือกันยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีพี่น้องครับใช่ดีจังบอกต่อได้เพราะว่าเพิ่นเป็นยาสีฟันนะที่คิดค้นโดยทันตแพทย์นะมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีเอกสารรองรับนะฮะจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทันตแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาในห้องปฏิบัติการที่นครนิวยอร์กเลยพี่น้องครับรอดนึงเนี่ย240บาทแต่ถ้าพี่น้องซื้อ2หลอดเอาไปเลย450บาทนี่ลดให้แบบใจดีนะฮะยาสีฟันสมุนไพรดร.วีสั่งได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้งไลน์แอดช้างไทยช้อปปิ้งครับหรือโทร092-352-4446ถึง8โอ้สีหลายแท้เนาะ0923524446ถึง8ได้เลยนะครับนี่เงี้ยใช่บอกว่าไซว่าสร้างเขาว่าสันสาวไหมเด้อสร้างเจ้าสาวไหมนี่เป็นแขกบ่ถ้าเกิดว่าเจ้าอนั่งอยู่แมนหมอแสดงว่าเจ้าเนี่ยกำลังแบบว่าเมื่อยเด้ขันเกิดว่าเมื่อยก็นั่งซ่าเมื่อยก่อนนั่งซ่ามอยซะก่อนนะฮะมันขันเกิดว่ามอยลายนะขันเกิดว่าเมื่อยหลายกับนางเศร้าเมื่อยสากรนี่ความหมายเป็นสีแดงสู้มาเจ้าขึ้นลึกเอง มีเพลงให้ซอยโหวตกันก่อนพี่น้องครับมี2เพลงของสาวเวียงพี่น้องขอมาเป็นลำลองเพลงหนึ่งนามตาน้องฟองโคศกและเป็นออกแขกเพลงหนึ่งฮักอายพายเด้งดึงเอาเจ้าซอยคอยเลือกดูสองเพลงนี้จะอยากฟังเพลงใดเอาช่วงนี้สร้างพญายไส้ก่อนแล้วขอมาเพลงเนี่ยจิมมี่ซิติพลครับใส่ว่าสร้างเขาบ่เคยได้สร้างไผจักเทือที่หรอวะ

ฮ็ดจังสีโอ้ยเนาะนะจังไดน้อจังสีจังสีแล้วมันคือจังไดเออคือบ่รู้เพลงพรอพเพลงนี้ครับจากจิมมี่สิทธิพลพี่น้องครับโอ้ยจะเป็นฟังยังไงก็อินเนาะมันเป็นจะรอจะรออยู่บักเทือก็ได้นะครับมันเกิดว่ามีคนมาตั๋วเฮาแหมใส่ว่าสั่งเขาล่ะบัดหาอย่างนึงโง่มาแหนมเบิ่งเอาคือจังเห็นเว้าน้ํากันเห็นโทรหากันอยู่เห็นแชทหากันอยู่จังซี่แม่พี่น้องมันก็สิเป็นแค้นเครื่องโกรธอยู่ในใจล่ะนะฮะอ่ะท้ายชั่วโมงนี้ขอรับนะฝากพี่น้องนะฮะซอยกันว่าซั่นว่านี่สาววึงบอกว่าอันบ่าวท็อปนราก่อนเปิดจังเนาะไอดีเจว่าซั่นเส้นไว้ก่อนเด้อมืออื่นจังมาฟังเด้อสาวเบิ่งเด้อคันเจ้าบ่มานี่ข่อยบ่เปิดเด้อมาฟังเด้อนะนี่มีบวชกันมาแล้วนะบอกว่าอยากฟังนี่โอ้ยมาขอลำลองทรงไทยซะเนาะบัดนี้ข่อยนะน้ำตาน้องฟ้องโคศกนะครับทรงไทยให้พี่น้องได้ฟังกันบ่ได้ฟังลำลองโดนแล้วเนาะฟังกันได้จักหน่อยก็ดีพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแบ่งเลือกเพลงมวลไว้ให้ได้ฟังกันผ่านทางแอปพลิเคชันสร้างไทยออนไลน์ก็แล้วกันความในใจนี่มันอยากไขแจงออกอากาศไปแห้งๆโคศกแก่ซอยน้องแน่โว้ยเนาะผู้เป็นหลายเป็นโคศกเด้อบ่แม่นอันผู้ฟังเด้อๆนี่ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องสุภสุคนครับรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเด้อนะครับเหตุการณ์เหตุงานคิดหวังสิ่งใดคอยสมมุ่งมาปรารถนาก็แล้วกันนําแบ่งไปแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็ดหมู่คุณผู้ฟังมื้ออื่นอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจสุภสุคนฝากส่งทายกับสาวหมอลำใช่ทุกสำเนียงเวียงนรมนน้ำตาน้องฟองโคศกพี่น้องใครคักๆให้มันแจ้งคักๆเด้อความในใจสาวทั้งใดอยากฟ้องโคศกแบ่งว่ามาโลด

0: ี่น้องกำลังฟังเกาสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเวียงนรุมนค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

10ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: เต้ายองระเบียบวาทศิลป์เผยเจอโจทย์ยากรับบทหนุ่มเจ้าชู้กันล่อนละครเรื่องนางฟ้าหมอลำทางช่อง7 HDคู่รุ่นพี่ก้อยชาลินีแต่โชคดีที่ผู้กำกับติวเข้มพี่ดาราในกองก็แนะนำเทคนิคทรงอารมณ์เลยผ่านฉลุยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยคิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมคิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากคิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์แผลสดแผลปื้นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: กับพี่น้องช้าง
9: อุ๊ย
8: อุ๊ยอุ๊ย
10: เป็นอะไรอ่ะก้านมะยมทำเสียงแปลกๆทั้งวันเลย
8: ขออธิบายทีละเสียงนะคะเสียงอุ๊ยคือเสียงเหงือกอักเสบค่ะเสียงซีดคือเสียวฟันส่วนเสียงคือก้านมะยมเช็คกลิ่นปากตัวเองหนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะ
10: เป็นหนักขนาดนี้แล้วไปหาหมอฟันด่วนเลยแล้วเอายาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีไปใช้ซะเรื่องกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดการเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายส่งเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงปากสะอาดกลิ่นปากลดลงยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีไม่ใช่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ปิดการขายเฉียบ
10: ยังจ้าราคาเพียง240บาทโอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
5: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต100%ขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: เห็นเงียบๆเรื่องซิงเกิลใหม่เพราะลุยงานอื่นแบบรัวๆที่ไหนได้ล่าสุดไฟไฟออริโอพร้อมทีมงานมืออาชีพกว่า10ชีวิตลุยถ่ายทำ MV เพลงใหม่โคจรปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมถ่าย MV อีก2เพลงต่อไปแฟนๆรอชมรัวๆได้เลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมึงจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อืมอร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
6: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
6: ่
5: ะ
6: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ค่ะเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปส.เปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า 800,000 เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: ทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับ10เดือน10ครับ6โมง22นาทีครับอยู่กับดีเจออโต้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับเริ่มต้นกับเพลงเพราะๆเพลงลูกทุ่งที่หลายคนคิดถึงกันในช่วงพิเศษแบบนี้นะครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับที่ผ่านไปนั้นคือทหารพิการรักนะครับมนรักขวัญโพไทยจริงๆเพลงนี้เนี่ยก็มีนักร้องรุ่นใหม่ๆนะครับนำมาคัฟเวอร์นำมาร้องกันอยู่พอสมควรเลยก่อนนั้นจดหมายจากแม่ครับต้นฉบับเสรีรุ่งสว่างแล้วก็วอนรักยอดรักสลักใจนะครับเพลงแรกผมเล่นเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ชื่อเพลงว่ากล่อมให้คุณได้ฟังกันนะครับไม่ได้ฟังกันนานเลยเนาะเพลงนี้เนาะอ่ะ4เพลงเพราะต้นชั่วโมงนี้ครับแล้วขอบคุณทุกข้อความด้วยวันนี้ทยอยเข้ามากันแต่เช้าเลยนะครับทางหลังไมค์ของเรา022807127นะครับข้อความ SMS วันนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะครับที่4689990ครับทักทายคุณบิ๊กแท็กซี่นะครับขอเพลงของพี่เป้าสัญญาสัญญามาด้วยคุณรุ่งนะครับขอเพลงหนุ่มบิเตอร์เข้ามานะเดี๋ยวทยอยเล่นให้ฟังน่าจะเป็นชั่วโมงหน้านะครับคุณรุ่งครับแล้วก็พี่กนกบุญศรีบอกว่าขอบคุณค่ะดีเจออโต้เปิดเพลงทหารพิการรักให้ฟังนะครับพี่ไก่เวทอรุณด้วยครับมารายงานตัวนะครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฟังอยู่นะครับเพลงเพราะมากเลยนะครับขอบ

0: คุณมากที่ส่งกำลังใจเข้ามาหากันนะครับแล้วก็ทางหลังไมค์ของเราครับพี่นิตยาบางกรวยครับป้าเล็กตลาดพลูจดหมายจากแม่ขอมาได้ฟังเลยนะฮะใจตรงกันนะครับผมยังไม่ได้หันไปดูเลยเล่นให้ฟังแล้วแล้วก็คุณแมวเหมียวบางแคด้วยนะครับขอเพลงของยอดรักสลักใจพี่น้อยภาษีเจริญครับอยากฟังมวลแคนเดี๋ยวเป็นชั่วโมงถัดไปนะครับคุณยายสง่ายมราชด้วยครับรายงานตัวมาเรียบร้อยคุณนวพลพิจิตรนะครับอยากจะฟังงานของฝนธนสุนทรเข้ามาด้วยชูถ่างใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ทักทายกันมาพี่ประวัติแท็กซี่ครับขับรถอยู่แถวไหนเช้าวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับผมว่าวันนี้อากาศดีนะดูแบบฟ้าใสๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีพยากรณ์อากาศบอกว่าน่าจะมีฝนกันน่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวลุ้นกันนะว่าจะตกที่ไหนอย่างไรบ้างครับเหมือนกับบรรยากาศมันน่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วหรือยังไม่รู้นะน่าจะเข้าสู่ความหนาวกันได้แล้วนะความหนาวเย็นฝนน่าจะไปกันได้แล้วใช่ไหมฮะหลายคนภาวนาแบบนั้นนะครับพี่ประวัติแท็กซี่บอกว่ารายงานตัวครับอยู่แถวสามพรานนะครับสามพรานก็นครปฐมนะครับฟังขอฟังเพลงของสุนารีด้วยนะครับขอบคุณมากกับทุกข้อความที่ทักทายกันมานะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance บัตรเครดิตบัตรเครดิตนะครับเป็น refinance หนี้บัตรเครดิตนะครับกับสินเชื่อออมสิน Recard ครับรีแล้วดีครับปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นครับกับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่า non bank ครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับ 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการครับมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ตั้งแต่วันนี้เลยกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม69ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จครับภายในวันที่31มกราคม70ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: เพลงนี้ครูฉลองผู้สว่างแต่งเอาไว้นะครับตอนแรกจะให้ชินกรไกรรัตน์ร้องนะฮะแต่คิดว่าเพลงนี้นี่น่าจะให้สอนชัยร้องเพราะว่ายุคนั้นหน้าตาหล่อเหลานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงรักๆที่เหมาะกับสอนชัยเมฆวิเชียรด้วยนะครับก็หนึ่งเพลงเพราะครับในช่วงนี้ที่หยิบคุณผู้ฟังกันเพลงฮิตสุดคิดถึงกับจูบไม่หวานครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: 25ตุลาคมนี้นะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวในกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักกันแต่ว่าไม่ได้พาล่องใต้นะจะพาไปในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: จะพาคุณไปวัดอนงคารามวรวิหารนะครับแล้วก็ไปสวนสมเด็จย่าด้วยรวมถึงศาลเจ้ากวนอู่นะครับก็นอกจากจะเดินเที่ยวได้ความรู้ประทับใจแล้วนะครับก็ยังไปกับทีมดีเจของเราพี่ช้างนำทีมครับมีดีเจแกสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจโจ้วรพลดีเจออโต้ก็ไปนะครับดีเจตั้มด้วยแล้วก็พิเศษสุดครับทริปนี้คุณฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกให้กับคุณฟังด้วยนะครับขอขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินครับห้ามาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผิดพันสเน็กแบนคูลิ่งมิสแล้วก็ไมบาซิน OTC ด้วยนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันไม้จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือโดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติครับผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิส
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิลชุดเคราติน
4: ใช้แคร์บิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ด
3: แซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
3: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท

0: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
1: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572090ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ